0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
2: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
4: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
3: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้น

0: ได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
1: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
0: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า 127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบาย

0: ประสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง 3จังหวัดชายแดนใต้พลัง

0: ความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
2: นายเกอากีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดำของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90ต่อ6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3ต่อ0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3ต่อ1เซต19-25 25-20 25-1725ต่อ15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียทีนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมอทบอย28เวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง ูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
4: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมาย

0: ักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
2: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้น
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้ที

เห็นสีดำเป็นควันยามฟ้าห้องตึงๆคิดถึงหน้าอายบ่อน้องใจทั้งวีมาคิดทอดกระดอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้าน

เสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

านเสียดายเด้อความรักอยากสู่เท่าเพื่อนใดคือหายไปเรื่องไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ
1: ์สปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคับลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
3: เคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061 96

0: 02-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ไอ้โซไทมันให้มา
0: ทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว
6: เอ้าแม่งยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่จะหันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร 080 194 5318

0: 6840475
1: คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะเลิงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัด
2: ออกจากขวดนึงนี่ก็กินได้2มื้อ3มื้อพุ่นล่ะนั้นเป็นยาเด้อีพออีแม่มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนักกินโลดค่ะสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าปู่ย่าตายายเฮากับผ้ากินกับสมุนไพรล่ะนะคะเอาเบอร์โทรค่ะสอบถามเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาหรือว่าจะหาซื้อตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินทีนะคะเบอร์โทรค่ะ0438401220438401222โทรมาค่ะไปฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทษ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

0: หนึ่งสองสอง
1: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
2: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

อย่างที่เฮาฮู้ๆกันนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อนะการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันเฮ็ดให้เฮาลําบากนะลําบากกายลําบากใจนะคะพี่นายนะอาหารการกินเฮาก็ต้องซื้อเด้พี่น้องคะทุกอย่างเราใช้เงินซื้อแล้วสิ่งที่หาเงินได้ก็คือร่างกายของเฮานะพี่น้องจ๋าสิ่งที่จะหาเงินได้ก็คือร่างกายมันสมองของเฮาทั้ง32ส่วนนี่ล่ะในร่างกายเฮาเนี่ยมันประกอบกันเฮาจังจะทํางานหาเงินได้นะคะพี่น้องคันเว้าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมาบ่มีผู้ใดอยากป่วยนะคะปวดนั่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่ลุกโอยนั่งโอยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนะวุบวุบวับวับพี่น้องขาไว้ท้องไว้หยังแนงสินะแล้วก็ความเสื่อมของร่างกายนะหูก็บ่ค่อยได้ยินแน่ละคันเฒ่ามาตากะฟ้าฟ้างไปนะกระดูกกระเดี่ยวกระดังกอบแกบกอบแกบมันเจ็บมันปวดได้บาดเนี่ยนั่งโอยลุกโอยพี่น้องเอ้ยนอนกะนอนบ่หลับนะกินข้าวกะบ่แซ่บว่าซั่นนี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าเฒ่าเพิ่นเอิ้นว่าเสื่อมนะคะพี่น้องจ๋ามีฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องดูแลร่างกายนะกินอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายต่อร่างกายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายด้วยดื่มน้ําที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8ถึง10แก้วนะคะเดี๋ยวเฮ็ดได้ทุกข้อเฮาแข็งแรงเลยเด้แต่ว่าคนเฮานี่ขาดแน่นอนขาดไปสักวันละข้อ2ข้อแน่นอนนะคะพี่น้องขายิ่งโดยเฉพาะคนวัยอายุ50ปีขึ้นนะคะพี่น้องมันเสื่อมพอเอาเฮ็ดเฮาเฮ็ดงานทำงานมาโดนมาหนักมาหลายนะร่างกายเมื่อยล้าร่างกายเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะพี่น้องกินเด้อนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตซ่อนถี่ค่ะพี่น้องจ๋านะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยสมุนไพรนะพี่น้องขาบอกว่าจะเป็นกำลังชางสารกำลังเสือ

0: โปร่งกำลังวัวทะเลิงมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอากดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเรานี่ประโยชน์หลายหลายราคาก็แพงนะคะเนี่ยอีพ่อจ้าแม่จ้าซื้อเส้นถี่ไปกินรสจ้ะได้รับทะเบียนยาถูกต้องมีเครื่องหมายอย.นะสำหรับยาเส้นถี่ของเรานะขายดีคือกันละอีพ่อจ้าซื้อไปกินก็ว่าถูกอีแม่จ้าซื้อไปกินก็ว่าถูกนะถูกอีหลีนะคะพี่น้องคะ8 4 0 1 2 2 0 4 3 8 4 0 1 2 2โทรมาค่ะไปฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 840 1 2 2ย้ำ043 840 1 2 2
2: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: พลงกะม่วนม่วนว่าสั่นตัวถูกใจอีพ่อคักถูกใจอีแม่หลายณรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะฟังกันม่วนม่วนม่วนม่วนมีความสุขสั่นตัวนะสั่งซื้อกันเข้ามาหลายเด้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมทีเนี่ยอีพ่อกินกะถูกอีตาลายคล้ายจะเป็นลมนั่นล่ะนะนั่งกะโอยลุกกะโอยนะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มอยู่ยากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจ้ากว่าเป็นแนวใดเจ็บปวดไปเบิดตนเบิดโตว่าซั่นนั้นก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะค่ะนะเฮาใส่ร่างกายของเฮานะบางคนก็เฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยเมื่อยหลายก็บ่อยากฮอดเขาบ่อยากฮอดน้ําว่าซั่นเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องค่ะให้มากินเด้อนายาบํารุงร่างกายบํารุงโลหิตบํารุงกําลังเสริมที่นะคะผู้ใดกินก็ว่าถูกผู้ใดกินก็ว่าคือว่าไข้อยู่เนี่ยมันบ่แพงนะพี่น้องคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอ.ย.เหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะเสริมเติมเพิ่มกินเข้าไปพี่น้องคะกินให้ร่างกายของเฮาได้มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะเสริมที่ค่ะพี่น้องจ๊ะหน้าหน้าสาระเบรกนี้นะคะพี่น้องลิ้นที่มีเนื้อเยื่อไขมันเยอะเป็นสาเหตุหลักของการนอนกลนนะและเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับเพราะว่าไขมันที่สะสมจะดึงลิ้นให้ค่อยๆถอยหลังขณะเราหลับซึ่งเสี่ยงที่จะยุบตัวลงไปปิดกั้นทางเดินหายใจบางส่วนนะคะพี่น้องจ๋านะใครมีปัญหาการนอนกลนรีบพบแพทย์ด่วนเลยนะคะปล่อยไว้อันตรายนะคะพี่น้องจ๋านะสาวบางปูกาน้ำบอน้ำจ่าซุยพออีแม่พี่ปันอาฟังสนับสนุนโดยเซิ่นถี่ซึ่งมีสมุนไพรหลายอย่างนะกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรหลายอย่างประโยชน์หลายแล้วก็ราคาแพงในพอจ่าแม่จ่าพี่ปันอาเด้อนะซื้อไปกินเลยค่ะนะสำหรับเส้นถี่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะบำรุงไว้ดูแลไว้ร่างกายเจ้าของใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะผู้ใดซื้อไปกินก็ว่าถูกอยู่ถูกเบิดสุคนนะซื้อไปกินค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าจะซื้อได้ตามเพจเส้นถี่หรือว่าจะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ0438401220 โทรมาค่ะอ่ะไปฟัง
1: ไอตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบลงและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401220อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401220
0: เพลง

0: ใครพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอานะการดูแลร่างกายนะขึ้นอยู่กับเฮาเบิดอย่างซูแนวนะถ้าร่างกายของเราแข็งแรงเฮาก็สามารถไปนั่นไปนี้ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ดูแลลูกดูแลหลานได้ไปวัดไปว่าได้นี่ล่ะคือสิ่งที่คนเฮาปรารถนาเนาะผู้ใดสิอยากใครอยากป่วยเนาะอีพ่อจ้าแม่จ้านะดูแลตัวเองนะคะลูกเต้าก็ดูแลอีพ่ออีแม่นํานะซื้อเพิ่นกินสัตว์ตัวยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องปวดเมื่อยตามร่างกายนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันเมื่อยมันเพลียนะก็ต้องกินเส้นถี่นี่ล่ะเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะก็ต้องเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะเพราะว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขาเมากดขวดหนึ่งกะ150ซีซีกินได้ตั้งว่า2มือพุ่นไหมประหยัดขึ้นยังเนี่ยดูแลตัวเองวันละ10บาทก็พอแล้วพี่น้องจ๋าขวดหนึ่งกินได้ตั้งว่า2มือ3มือนะคะพี่น้องคักบ่ล่ะเนี่ยอย่าลืมนะลูกเต้ากระซื้อให้อีพ่ออีแม่กินเด้อเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะเป็นยาค่ะพี่น้องจ๋ามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะหน้าสาระสำหรับเรื่องใกล้โตนะคะการทำความสะอาดบ้านทำให้ร่างกายได้รับฝุ่นมากเท่ากับสูบบุหรี่หนึ่งซองนะถ้าไม่เป็นมะเร็งปอดแล้วก็เกิดอาการแพ้ยางรุนแรงใดนะระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจจะผิดปกติการหายใจจะลำบากและเจ็บหน้าอกนะพี่น้องคะการที่เฮาจะทำความสะอาดนะก็ต้องมีเม็ดหน้ากากอนามัยนี่ละใส่ป้องกันขี้ฝุ่นไว้นะคะพี่น้องคะทุกอย่างนะมันก็เกิดขึ้นได้เบิดนั่นล่ะนะคะดูแลร่างกายดูแลเรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องใกล้ตัวของเฮาทุกเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าร่างกายแข็งแรงเฮาก็มีความสุขละค่ะพี่น้องจ๋ายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะแพ็คนึงกับ10ขวดนะขวดนึงก็กินได้ตั้งหลายมื้อนะคะพี่น้องจ๋าดูแลตัวเองวันละ10บาทเท่านั้นแหละนะคะพี่น้องขวดนึงก็กินได้3มื้อ4มื้อบางคนก็โอ้กินได้บักหลายนะคะพี่น้องเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายยานะหรือว่าตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมาค่ะ043 840 122 043 840 122โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

เส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างที่คิดจ่ายแค่เพียงรับสิทธิ์ท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840112

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สาม
1: เซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
0: 043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122

ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่า

0: ปินกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆงงงงงมันเป็นงงงงงง
0: 4 3 8 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2ศูนย์หนึ่งสองสอง

ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังสารานารูนิท่านมวลๆกันนำมาเว้าสู่กันฟังนะคะสาวบางปูค่ะนำมาพร้อมกับเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลคือเก่าละค่ะอีพอจ้าแม่จ้านะขวดสีเขียวเข้มเนี่ยนะกินขวดใดก็ได้กินสมเกาหลีสมที่ดีต้องเป็นสมเกาหลีนะคะสรรพคุณหลายค่ะแล้วก็ราคาก็แพงนะแล้วก็มีคลอโรฟิลน้ำสีเขียวๆนี่ล่ะกินโลดค่ะสมุนไพรอีก16ชนิดนะที่ร่วมกันอยู่ในขวดเนี่ยนะคะขายดีทุกพื้นที่ขอบบุญขอบคุณอีพออีแม่พี่ปานาอาผู้สื่อไปอยู่ไปกินนะคะสำหรับเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะคะขายดีตลอดมาหน้าร้านค้าร้านขายกระโทกเข้ามาตลอดนะคะสำหรับนิทานเรื่องเล่าเบรกนี้นะสาวบางปูจะเว้าเรื่องนิทานเรื่องเกาะหนูเกาะแมวนะตำนานของเกาะหนูเกาะแมวนะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจังหวัดสงขลานะที่เล่าว่าเมื่อนานมาแล้วยังไม่มีเกาะหนูเกาะแมวเกิดขึ้นที่นี่เคยเป็นเมืองท่านะเป็นเมืองท่าสำคัญที่มีการค้าขายมากมายแล้วก็มีพ่อค้าชาวจีนได้นำหมาแล้วก็แมวคู่หนึ่งขึ้นเรือสำเภามาด้วยพวกมันทั้งคู่ต่างก็อยากกลับบ้านจนได้ค้นพบกับความลับว่ามีลูกแก้ววิเศษที่ทำให้บ่จมน้ำและให้เจ้าหนูไปขโมยลูกแก้ววิเศษนั้นมาแต่ทว่าเจ้าหนูกลับนำลูกแก้ววิเศษหนีลงทะเลซะเองการไล่ล่าของเจ้าแมวน่ะและจะได้เกิดความมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลขึ้นนะก็คือได้เกิดเกาะหนูซึ่งมีลักษณะเหมือนหนูนะแล้วก็เกาะแมวที่มีลักษณะเหมือนแมวนะส่วนเจ้าหมาขาดใจตายเมื่อไหวกลายเป็นเขาตังกวนและลูกแก้ววิเศษแตกละเอียดและถูกคลื่นซัดกลายเป็นหาดแก้วที่สวยงามในปัจจุบันนะพี่น้องขานี่เกาะแมวอยู่ทางจังหวัดสงขลานะคะพี่น้องจ๋าทุกที่มีตำนานทั้งนั้นนะคะสาวบางปูน้ำเว้าน้ำจ๋าสู่ฟังค่ะพี่น้องจ๋าและก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะเราควรจะรู้รักสามัคคีนะคะการแตกแก่คือนำความหายนะมาสู่ตนเองนะคะพี่น้องนำเว้าน้ำจ๋าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะเครื่องดื่มห้อมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะคะดูแลตัวเองเด้ออีพอยอีแม่นะกินทุกวันดื่มทุกวันนะยาไห้อ่อนแอเมื่อยมอยซอยแหลมนะเป็นยังมามันยากมันลำบากนะดูแลตัวเองไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายต่อร่างกายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะดื่มเสริมเติมเพิ่มกับเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลค่ะ091

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจ
1: จำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโซกไอมันไอมัง
6: พอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้
4: เครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำ

0: ผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซลาร์เซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตราเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง

0: และตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำ

Lê Phật, Amino Humic Store Lê Phật, soi แก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043 840 1222บ่ว่าอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรสิปลูกอีหยังก็ตามสั่งบ่ว่าสิปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าข้าวโพดพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลปลูกแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตให้มันเต็มมิดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอีพ่ออีแม่ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่งแนวที่เจ้าของปลูกให้มันมีความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังได๋ให้ต้นพืชมันแข็งแรงเฮ็ดจังได๋ให้แมงบ่มากวนจิตกวนใจเชื้อโรคบ่ลงให้ลงหน้าลงหัวลงสวนเฮาซั่นตัวเฮาสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้อีพ่ออีแม่มันต้องเริ่มจากการเตรียมดินให้มันดีนะครับก่อนสิพอปลูกอีหยังก็ตามสร้างนะครับคันดินดีแล้วปลูกอีหยังอีหยังก็งามนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังอีหยังก็บ่เคยงามจักเถื่อเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่ฟังทางนี้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อไอแม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากใหญ่หากเงาต้นพืชแข็งแรงจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแต่กอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวและที่สำคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับ

เขาใบตองอ่อนสินี่ต้านท่านทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบปุ๋ยเคมีนั้นสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสำหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี้เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี้บรรจุ50กกนะครับบรรจุอยู่50กกเอามารวมกับเคมีอีก1กระสอบเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนเพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านอาจสงสัยว่าผสมมาแล้วมันสิดีคือเคมีบ่เปล่าอีกดีกว่าผลได้อีพ่อไอ้แม่นะครับผสมมาแล้วนี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า3กระสอบที่ผสมมาแล้วนี่ปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้อยู่ในดินได้โดนพืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินซะเด้อยู่ในดินในรถ 2-3 เดือนผลได้อีพ่อไอ้แม่บ่ธรรมดานะครับคันเฮาใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่เคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะมันก็สิเบิดเด้เพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศนํานะครับเสียหลายก็ได้หว่านปุ๋ยเคมีลงไปเทื่อนึงนี่ 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับคันปุ๋ยยูเรียจังซี่ก็อยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อเท่านั้นเด้นะครับอยู่ได้บ่โดนเพราะฉะนั้นปุ๋ยใหม่ที่เฮาผสมกันแล้วปุ๋ยใหม่ที่เฮาโคเลเข้ากันแล้วนี่วายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นเฮ็ดให้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินหิวยามใดก็ได้กินต้นพืชก็เลยเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องนะครับต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจซะเด้ยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่โอ้ยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเบิ่งครับอิมพอร์ตแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชเฮาทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ทำไปยังได้ละไปเอาเด้อพี่น้องละ
2: ใครบอกเคยใส่โซเลก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเนี่ยห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้เนี่ย
5: โมเป็นลูกเป็นไพ่แต่เขียวเขียวเพิ่มพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นยังไงแน่ใส่แล้วมันดีบ่มันถือกถือใจบ่เดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ดีค่ะแม่นก
2: ชื่อแม่นก
1: ชื่อแม่นก
2: ครับ
1: บ้านเลขที่147หมู่8บ้านม่วงตำบลบะเลาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
2: อ๋อคุณแม่นกอยู่บ้านม่วงตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจ้ะ

0: มุกดาหารนะครับพี่น้อง
1: จ้า
0: แต่ก่อนนี่คุณแม่เฮ็ดหน้านี่จักไรแม
1: ่หาไรจ้า
0: หาไรใส่ปุ๋ยยังแม่ตะกี
1: ้ปุ๋ยเคมีทั่วไป
0: ใส่เคมีทั่วไปได้เข้าหลายบ
1: ่บ่ได้หลายบ่ได้หลาย
0: ได้จักตันแม
1: ่ได้3ตัน
0: 3ตัน
1: จ้า
0: บัดหลังจากที่แม่มาใส่แม่ได้เข้าเพิ่มขึ้นบ
1: ่ได้5ตันเพิ่มขึ้นอยู
0: ่ป่ะจาก3เป็น5
1: จ้า
0: โอ้ถูกไรละตันถูกใจหลายบ่คุณแม่พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายจ้ะ
0: บัดนี
1: ้บ่ดี
0: หมดประมาณเกือบ 10,000 พุ่นละเนาะ
1: จ้ะ
0: บัดพอมาใส่โซเล่เด้แม่ลดต้นทุนลงหลายบ
1: ่ลดหลายอยู่จ้ะ
0: เครื่องตัวเครื่องเลยพุ่น
1: แม่ครับครึ่งพุ่น
0: ครับผมบัดนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม่ต้นเขาเฮา
1: ต้นเขาก็งามเขียวดี
0: เขียวโดนบ่
1: โดนอยู่จ้ะ
0: แตกกอดีบ่แม่
1: แตกกอดี
0: เม็ดเป็นยังไงห่วงเขากับเม็ดเขา
1: เม็ดมันก็เต่งตึงเลยเนาะ
0: โอ้มีตรงเม็ดเต่งตึงน้ำหนักดี
1: น้ำหนักดี
0: ศัตรูพืชพวกแมงพวกยังมากวนบ
1: ่บ่ค่อยมีจ้ะ
0: บ่ค่อยมีตอนใส่เคมีมีบ่แม
1: ่มีอยู่ได้เสพยา
0: โอ้ได้ฉีดยา
1: จ้ะ
0: แม่ประทับใจหลายบ่ครับ
1: ประทับใจหลายดีใจหลาย
0: ดีใจหลายแล้วปีนี้สิใส่อีกบ
1: ่ใส่คู่ปีและบัด
0: โอ้สิใส่ทุกปีใส่มาจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ใส่มา2ปี
0: 2ปีคันใส่อีกปีนี้ก็สิเป็น3ปี
1: จ้ะ
0: อยากให้คุณแม่ฝากบอกเกษตรกรทางบ้านที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่นะครับคุณแม่
1: ใครบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ไทยอันหน้าแม่นี่เขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
0: ครับ
1: อยากให้ใส่ลองเบิ่ง
0: อ๋อครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นํานะครับสําหรับท่านใดที่บ่ท่านได้เคยใส่โซเล่ดีเด่นด้านดินต้องยกให้ครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยซอยลดความเป็นกรดเป็นเกลือดินเข้มดินเป็นเอียดดินไถนาดินไม้ลอกนาดินไปขายโจ๊กดินไปขายพี่น้องขึ้นสภาพให้ดินใหม่ใส่โซเล่แล้วมีความสุข
1: มีความสุข
0: โอ้คันใส่เคมีแล้วทุก
1: ทุก
0: กระมัด
1: ทุก
0: ทุกตะเงินมันเนาะโอ้นี่แหละครับนี่คือประสบการณ์จริงจากคุณแม่นกบ้านม่วงตำบลบ้านเราอำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาบอกเราประสบการณ์จริงบ่ได้จ้างมาเด้เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: บ่แล้ว
0: เต็มใจเว้าแม่นบ
1: ่เต็มใจเว้า
0: ใครอยู่กับสันว่าแม่นบังคับให้เว้า
1: บ่
0: คันบังคับนี่บ่ได้หัวเด้เนาะ
1: บ่แล้ว
0: เออนั่นล่ะ
1: ก็ได้ให้แล้วแหละคันบังคับก็ได
0: ้นี่แหละครับความสุขที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้ใช้อะมิโนฮิวมิกมิกโซเลพัดนะครับใส่แล้วมีแต่เสียงหัวเราะอีพ่อยแม่เอ้ยถือปกถือไก่แห้งสำหรับคุณแม่นกทางอำเภอคำสะอีนะครับสำหรับมื้อนี้ผมนะครับเอกโซเลกับคุณแม่นกฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับไว้พ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122พี่น้องเกษตรกรหลายๆคนหลายๆพื้นที่นะครับมีขอสงสัยมีแนวค่าใจเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยมันสิบางคงก็เป็นหน้าโคกหน้าดอนมันสิใส่ปุ๋ยแบบใดเพิ่นว่าเด้เพราะว่าแต่ละปีการใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มันใส่หลายหลายนะครับไปร้านปุ๋ยแต่ละเทื่อนี่ห้วยจักสิเลือกยี่ห้อใดจักสิเลือกสูตรใดดีล่ะทางร้านก็เชี่ยสูตรนั่นสูตรนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกิดความสับสนนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับให้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76นะครับสูตร28 76ใส่ได้เบิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ําหน้าตมใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพื้นนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76นะครับใส่ได้เบิดทุกสภาพดินนะครับพี่พลอยแม่บ่ต้องหนักอกหนักใจซื้อไปใส่แล้วนี่นะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินเหนียวหน้าดินถ้ำหน้าดินตมใส่ได้เบิดนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกบักเขือข้าวโพดใส่ได้เบิดดิพลอยแม่แก้วมังกรใส่ได้บ่บ่าวเอกโซเลใส่ได้เบิดนะครับว่าแต่ปลูกในดินเถาะใส่ได้เบิดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นะครับเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นปุ๋ยที่บ่มีฟิลเลอร์บ่มีสิ่งเจือปนบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดมาปั่นก่อนบ่ทันละอีพ่อไอแม่นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งออยู่ในดินได้โดดโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนขนาดนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตา

โซเล่สูตร2876นะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรเสื้อพ่อปานใดดอกครับบอกไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันสิดีกว่าปุ๋ยที่เจ้าของเคยส่องเบิ่งว่าใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876ใส่ไปแล้วมันสิเป็นแนวใดนะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยถือใจคักมากกลายมากแห้งนะครับวานลงไปนี่โอ้ยออกฤทธิ์เร็วขนาดเบาเอกโซเล่หน้าเขาเองสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเพิ่นว่านะครับใส่ยางผ้าล่านี่ที่กรีดยางนี่โอ้ยน้ำยางนี่เปลี่ยนกระโปรงกับพ่อท่านเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะครับน้ำยางไหลดีดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางก็สูงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับอยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ของดีราคาถูกใส่ได้กับทุกสภาพดินเหมาะกับทุกพืชลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุบใบทอฝ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกก่อดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: โมเป็นลูกเป็นไผ่แต่เขียวเขียวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบมีพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านหลายๆพื้นที่นะครับโทรมาถามเบาเอกโซเลสันเด้ถามว่าอีพ่อไอแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆในไฮในหน้าในหัวในสวนนี่มันดีบ่คันใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีมันก็สิเป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่วานลงไปในไฮในหน้าในหัวในสวนนี่พืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์เอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ดีได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่าเคมีนี่ก็อยู่ในดินบ่ได้โดนเด้จังปุ๋ยยูเรียจังสิเนาะครับปุ๋ยยูเรียที่พี่น้องเกษตรกรพากันวานลงไปเติมอยู่นี่มันอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์บางเทื่อปุ๋ยที่วานลงไปมันก็เบิดก่อนนะครับมันเฮ็ดให้พืชเฮากินอาหารบ่ทันเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลสิมาแนะนําอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาว่าให้ใส่เคมีแบบใดวานลงไปในไฮในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วให้มันอยู่ได้โดนๆพืชสามารถกินได้ทันนะครับซ้ําซื้อน้ํากินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินเห็ดในพืชเขามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซะเด้ต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจเฮาสิเฮ็ดจังไดนะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนี่มันอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนพืชสามารถมีอาหารการกินตลอดเวลาเลยหิวย่ำได้ก็ได้กินนะครับซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชซะเด้เห็นให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับแล้วปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแนวะติมันสิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเอาไปใส่ร่วมกันเอาไปบวกกันเอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่

ูตร28 76อีก1 กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาส่งใส่กันนะครับในอัตราส่วน2:1นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่2 กระสอบสามารถบานได้3-4 ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับแต่ว่าปุ๋ยใหม่ที่วานลงไปนี่ติอยู่ในดินได้โดนซะเด้เฮ็ดให้พืชในไร่ในนาในหัวในสวนเฮานี่มีแนวอยู่แนวกินตลอดเวลานะครับสูตรนี้นะครับอัตราส่วน2:1เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดนาข้าวเด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดนาข้าวนะครับอัตราส่วน2:1นี่เหมาะสมขนาดเลยอีพ่อไอ้แม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่สูตรโซเลตเทอร์โบได้คือกันนะครับสามารถใส่สูตรโซเลตเทอร์โบใส่สวนยางพาราได้คือกันนะครับแต่ว่าอัตราส่วนนี่สิเปลี่ยนไปนะครับจาก2:1กลายเป็นอัตราส่วน5:1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่5กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาบวกกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76 1 กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6 กระสอบกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ6 กระสอบใหม่ที่ได้มานี่สามารถวานในสวนยางเฮาได้ประมาณ6-7ไร่นะครับวานได้ประมาณ6-7ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนนะครับถ้าผลผลิตนี่บ่ต้องเว้าถึงพี่น้องนะครับจังพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาของสิที่ผลผลิตนี่ว้ายแต่ก่อนนี่ไร่นึงได้5 600กิโลก็ว่าจะคล้องคักเลยเด้พอมาใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับเขาที่เคยได้ให้นึงนั่นบ่ถึงตันนะครับเขาที่เคยได้ให้ละ5 600กิโลนั่นพอมาใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วโอ้ยให้นึงนั่นได้เป็นตันพี่น้องให้นึงนั่นได้เป็นตันเขาบ่มีมิดลิบมิดฟอนะครับเขามีแต่มีตรงๆมีแต่มีตึงๆมีแต่มีเต็งๆมีแต่มีใหญ่ๆนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังซี่พอใส่เข้าไปแล้วนี่ติโอ้ยเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ํายางก็ไหลดีเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงนะครับย่ามกีดนี่ไหลน้ำกลมีดลิดๆๆพุ่นแล้วเปลือกนี่มามันกีดโค้งหิวก็บ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้อีกเทื่อนึงครับพี่น้อง043840122ลองเปิดโอเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิลดต้นทุนได้อีหลีบ่ผลผลิตสิเพิ่มอีหลีบ่มันต้องลองเปิดโอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่วมโตร่วมโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2มันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุทิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่อง
1: คำเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
0: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ไอ้โซดไอ้มันให้มัน
5: พอใช้ฟุ้นรวมเครื่อง
3: สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุก

0: สิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 2ไปได้มาที่นัดสัมภาษณ์ไว้ไปถ่ายรูปรับปริญญานํากัน
1: มาบอกไอ้เฮ็ดหยัง
0: ก็ไปถ่ายรูปนํากันไง
1: โอ้บึงสภาพไอ้เนี้ยไอ้เก็ดเลี่ยมเลียอยู่ผู้หายป่านนี้สิไปร่วมงานน้ําน้องได้จังได๋ตั้งแต่ไปเป็นคนขับรถไอ้ก็ยังย่านน้องอยากไอ้คนแล้วไปเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นสําคัญสําคัญไปซะไอ้อยากไอ้คน
0: แต่อายก็สําคัญกับทีเด้
1: เอาก็ยังว่าบ่ไปก็ยังว่า
0: ไอ้

0: ว่าสิว่าซั่นเนาะ
1: เดี๋ยวมาจะดาวอังคาร
0: ก็ง่วงมาบ่ส่งกันมันเป็นเป็นกินท้องไปรับรองเฮียเฮ้ยทำใจฉันห้องเฮียเฮ้ย
2: เป็นเราเนี่ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318

0: มึงอ่ะมันเจ๊งแต่ปาก
1: มึงหูบอ
0: ไอ้ก็เก่งแต่ก็ผู้อื่นนั่นล่ะกูบอกตัวหนาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะมันโคตรแค่เลยหูบ
2: ่สั่งตําหูไว้ล่ะบ
0: ่นี่แหละแลนเจเตือนคือเก่าเฮา
2: ลาบนึงเด้อ
0: เอาลาบผมโคมเนาะ
2: แม่นก้อยขมเลย

0: เอาจังไดถ้ายังคิดฮอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องหยังอยากไปก็ไปติล่ะผู้ใดสิแค่เฮาเฮ็ดงาน

0: ก็ได้ว่ามึงว่าน้ำกันเพราะมีไพว่าขี้ให้ดอก
1: ขอโทษด้วย

0: ืนดีกันแล้วเนาะข้าสั่งฉันไปละเด้อ
1: เป็นจังไดตกลงบ่เมื่อน้ำกูเลยแม่นบ่
0: ป้าอ้ายไปส่งแน่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีต

จี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5311

0: เมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

0: ท่านสงสัยโทรไปหาดอกหน้าเมืองจอมเสิร์นโทรไปปรึกษาได้มีแนวใดสิใส่
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในตอนนี้ทุกพื้นที่ครับมื้อนี้นมน้ำมันก็กลับมาแล้วกลับมาพบพ่อพี่น้องกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเติมข้อมูลดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงตราพญาเต่าเงินบอกพี่บอกน้องกันเป็นประจำประจำขอบคุณพี่น้องแฟนรายการขอบคุณพี่น้องแฟนปุ๋ยตราพญาเต่าเงินของนมหน้าเมืองผลิตภัณฑ์ของเฮามีทั้งประเภทเป็นเม็ดเด้อพี่น้องเด้อเป็นเม็ดนี่ก็หวานทั้งดินได้ผลดีกับดินทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นดินทรายจังทางทงกูล่าโบ้ยตะกี้ไถหน้าบ่เขาเฮ้อมันแกนบัดที่นี่ยางเขาโค้งจนว่าสิลับมันบ่โดดขึ้นคือเก่าแล้วมันดูดเลยมันนุ่มกว่าเก่าว่าซั่นพี่น้องทางทงกูล่าว่าเบ้ยแต่มันดีคักใส่ติดต่อกันมานี่จนถึงปัจจุบันโอ้เท่าใดล่ะ15ปีนี่ล่ะอีพ่อยเมย์เอ้ยพุ่นพี่น้องทางเขาวงทางผู้เขาเฮาพุ่นดินแดนภูเขาไฟระเบิดยื้อมีแต่หม่องเขาดังๆตัวใส่ปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองนี่แม่แล้วก็พี่น้องโซน ภาคอีสานเฮาหลายจังหวัดเนาะตอนนี้ก็เริ่มใส่โดยเฉพาะยังยิ่ง3จังหวัดเน้นๆที่อยู่ใกล้ตัวนุ่มหน้าเมืองนี่มากกว่าหมู่เลย คือจังหวัด101เดี๋ยวนี้เฮาก็มีตัวแทนเกือบทุกอำเภอละได้นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีบางอำเภอแล้วนะราคาจังหวัดยะโสธรก็มีหลายจุดแล้วแต่ว่าก็ยังต้องการอีกเด้อพี่น้องเด้อต้องการจุดบริการต้องการมองว่างผลิตภัณฑ์เพื่อบริการพี่น้องใกล้โตผู้ใดร้านค้าใดสนใจนะครับโฆษณาให้ฟรีโฆษณาให้ร้านฟรีได้พี่น้องบ่ต้องเสียเงินนุ่มน้ำเมืองว่าแบแบอยู่นี่นะครับบ่มีร้านใดเสียเงินให้เลยนะครับโดยการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีนั่นคือร้านรวมใจทวีโชคร้านรวมใจทวีโชคนี่เป็นศูนย์ใหญ่ภาคอีสานดูแลพี่น้องภาคอีสานทั้งหมดเลยพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับบ่มีจุดจำหน่ายบ่มีไกลโตก็ตามโทรมาโหลดแล่นส่งทั่วประเทศทั่วประเทศบ่แม่นทั่วอีสานซื่อๆเด้พุ่นส่งฮอดฟังลาวแต่บ่ขามฟังไปทั้งพุ่นเด้ส่งอยู่ฟังเฮานี่พี่น้องเอาขามเรือเอาขามรถเอามารับเอาเองนี่คือการบริการของปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองประเภทเม็ดเกิดจัดโปรโมชั่นคือเก่าล่ะครับพี่น้องเมื่อกี้ก็มีพี่น้องจากทางอำเภอทุ่งเขาหลวงเอ้ยอำเภอเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัด101เนาะโทรมานะครับไปเบิกได้อยู่หม่องใดหนุ่มนาเมืองนะครับอำเภอเชียงขวัญว่าซั่นเอาสิเดี๋ยวมื้อนี้สิย้ำจุดบริการให้กับพี่กับน้องเฮานะครับเพื่อพี่น้องได้หาง่ายแล้วก็

ถามกันอีกน้องนะครับพูดซ้ำย้ำเตือนพี่น้องอีกจักบาทก่อนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาเริ่มมีน้ำแล้วซะในบ้านเรามักน้ำเด้ปุ๋ยพญาเต่านี่ฟังแต่ว่าเต่าโลดครับเมื่อสิมุดดินไปเลยเป็นปุ๋ยที่บ่ละลายถิ่มนะพี่น้องบ่คือปุ๋ยเคมีเด้ปุ๋ยเคมีนี่แม่นวานจังได๋ก็ตามมันก็ละลายถิ่มไปเลยนะครับถ้าพืชกินท่านกับท่านว่านบ่ถือจังหวะที่เขาบ่หันได้กินเขาบ่หันได้มีรากมาดึงเอาแต่พี่น้องไปว่านก่อนจังซี่ก็ละลายถิ่มมือซื้อเด้แต่ปุ๋ยตัวนี้นะครับว่านพร้อมว่านเขาเลยก็ได้เขาบ่หันงอกละบ่หันเกิดรากละนะครับแต่เขาจะเก็บอาหารไว้ให้เขาจะเก็บอาหารไว้ในหน้าเฮานั่นละนะครับบ่หนีหายไปไสบ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปลังก็สร้างว่านไว้โลดครับเราสิเก็บไว้ในดินใต้ดินนั่นล่ะเพื่อร่อรากพืชมาดึงเอานะครับเราก็สิค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกเล็กๆน้อยๆเด้เคยเว้าสู่พี่น้องเขาฟังอยู่ปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เด้อพี่น้องแต่เป็นอินทรีย์ที่ผงาดแข็งกับหลายๆตัวได้พอสมควรเอาพี่น้องเฮาลองใส่เบิ่งก็แล้วกันล่ะก็เราใจดีนําเด้นะครับปุ๋ยหนุ่มน้ำเมืองเราใจดีเราสามารถร่วมการทำงานได้กับปุ๋ยทุกยี่ห้อทุกชนิดปุ๋ยเคมีทุกสูตรวันต่อไปเอามาผสมกับเราเลยเราบ่เป็นหยังนะครับเราใจดีนะครับพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับประสานสัมพันธ์กันเพื่อการเกษตรของเฮานะครับมาผสมพี่น้องเกษตรประหยัดเคมีลงอัตราส่วนผสมเคยบอกสู่พี่น้องเขาฟังอยู่แล้วเราประเภทน้ำเขาก็มีนั่นเองนะครับประเภททั้งดินกับว่านไปตัวเม็ดนะครับจำหน่ายกระสอบละ600บาทตอนนี้ยังจัดโปรโมชั่นขยายโปรโมชั่นไฮเดอร์นะครับอยู่ที่550บาทนะเพื่อเชียงขวัญมาเบิกเอาแล้วนะครับมาเบิกเอาอยู่จุดบริการแล้วอยู่ลองหอยอยู่ห้องหอยอยู่ห้องหอย เดี๋ยวยังสิบอกพี่น้องเนาะสารน้ำเขาก็มีเด้อจากชุด700นะครับก็จัดโปรโมชั่นให้เหลือ600ท้วนๆฉีดหน้าเขาได้10กไลเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับใส่กระปุกเดียวเลยนะครับบ่ต้องมีหยังผสมอีกนะครับกระปุกละ350บาทโอ้ยฉีดนี่งามคักพี่น้องมาไปฉีดรวดเข้าปีนี่มันขึ้นยากมันล่อน้ำหลายก็เอาแนวฉีดนี่ล่ะไปฉีดพี่น้องใส่แค่10ซีซีต่อน้ำ20ซีเดียน1ซีดบ้างดูอย่างพระรุ่งพระร่าเปลือกแตกเปลือกแข็งในยางใต้1นี่สำคัญเด้อถ้าพี่น้องบ่ฉีดบ่แก้นะครับในยางใต้1ตายไปเรื่อยเด้มันสิล่ามไปต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไปเรื่อยพี่น้องเข้าใจเด้อนะครับพี่น้องเจ้าสวนยางพระร่าก็ได้นะครับหนุ่มน้ำเมืองเว้านี่เป็นเรื่องจริงเด้อนะครับสำหรับพี่น้องผู้มีสวนยางพระร่าต้องรีบแก้เอาตัวเม็ดไปวานทั้งดิน นะครับเอาตัวเม็ดไปวานทั้งดินแล้วก็เอาตัวน้ำไปสีดลำต้นอย่างพระราผสม20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหนึ่งเด้เอาแบบผงก็มีเด้อแบบซองซองละ45บาทถุงหนึ่งจะมีอยู่10ซองนะครับจำหน่ายเพียง400บาทเอาสั่งเขามา061ขออภัยเด้อพี่น้องครอบมือนี่ซิมีฝนจักหน่อยเนาะกลางๆกรกฎาคมเขามาปลายมานี่เบ้ยซิมีน้ำจักหน่อยโอ้ยตะกี้ก็ได้แม่นแรงคักแรงเนี่ยทุกปีก็แรงอยู่ดอกบ่คือผมคือบ่ปานนี้นะพี่น้องก็สิคือกันตัวเขาก็แห้งเกิดหญ้าเกิดซ่าแลนพากันแลนหาซื้อเขาปลูกเท่าเดือนกรกฎาคมยังมาหาซื้อเขาปลูกอยู่กันยังวะเอาที่นี่พี่น้องโอ้บ่แม่นเนาะมันบ่เกิดพี่น้องว่านแล้วมันบ่เกิดบ่แม่นว่าบ่หันเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วว่านแล้วมันบ่เกิดมันบ่งอกเอาเข้าใจพี่น้องเด้อเอาปีนี้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองนะครับสูตรเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือราคาโปรโมชั่นเข้มข้นเหมือนเดิมสูตรเดิมเท่าเดิมแต่ราคาโปรโมชั่น550บาทต่อ1กระสอบครับรีบจัดซื้อจัดหากันนะครับตามจุดบริการเดี๋ยวจะบอกจุดบริการซ้ำๆให้พี่น้องฟังอีกทีนึงกันละกันติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จดไว้แน่จดไว้แน่061 793 6695
061 793 6695 061 793 6695

ครับกับผ่านไปเป็นผลงานเพลงบนมวลสลับบรรยากาศขอมูลที่นุ่มหน้าเมืองเติมให้กับพี่กับน้องเฮาเป็นประจำทุกเมื่อทุกเว้น เอาพี่น้องฟังอยู่มุมใดของบ้านท่านอยู่นุ่มหน้าเมืองก็บ่สามารถรู้ได้เพราะว่ามีหลายคืน นะครับหลายมุมที่ออกอากาศไล่ๆกันนี่แหละครับพี่น้องฟังนุ่มหน้าเมืองเว้าย่างเดียวโลดนะครับบ่ต้องสนใจว่านุ่มหน้าเมืองเว้าอยู่หม่องใด ขึ้นได้รับชัดรับขึ้นนั่นฟังขึ้นนั่นไปเลยเด้อพี่น้องเอาสิเว้าจุดบริการนะครับที่มีมาไว้บริการกับพี่กับน้องเอาศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่เฮาก่อนเนาะก็คือร้านรวมใจทวีโชคก็คืออยู่ทางลังค่าปฏิเขียนวันหนุ่มหน้าเมืองตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเด้ออยู่ลังค่าถนนซีเลนผ่านหน้าร้านตั้งอยู่บ้านหน้าเมืองถนนสายเสรภูมิพลทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดห่างจากสี่แยกไฟแดงเสรภูมิเขามา4กิโลเมตรบ่ไกลได้พี่น้องมาทางเส้นพลทองเด้อเอาพี่น้องมาพี่น้องก็สิได้เบิกนะครับผลิตภัณฑ์ของเฮาทั้งประเภทเม็ดประเภทน้ำประเภทผงนะครับหรือพี่น้องอยากได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เฮามีทั้งร้านไว้บริการพี่น้องบ่มีแต่ปุ๋ยพยาเตาเด้ปุ๋ยเคมีต่างๆมีเม็ดนะครับเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์หญ้าเมล็ดพันธุ์ข้าวตามฤดูกาลนะครับหน้าปีเฮาก็มีเนาะนะครับเราก็มีโรงสีข้าวไร้แกบคําว่าโรงสีข้าวไร้แกบเวลาพี่น้องเอาไปสีแล้วข้าวบ่แพงเด้พี่น้องไต่หมื่นก็มีหมื่นต้นๆหมื่นปลายๆก็มีนะครับรุ่นใหม่ก็ออกมาโยกตึกจักตึกจักเป็นตะแกงโยก แล้วเฮาก็มีอะไรไว้บริการนําพี่น้องต้องการหยังฮะทั้งเทื่อมันมีมาบ่ครบนะครับเฮาก็สามารถสั่งให้ได้ก็บ่โดนก็ได้รับเอาสำหรับโรงสีนะครับผู้ใดซื้อแล้วจากซื้อจากหม่องใดก็ตามบ่มีอะไรแล่นมานี่เด้อฮะนี่มีไม้น้ำทงน้ำหน้าบ่มีแนวเผานะครับบ่มีถังเผาถ่านก็เมาอยู่นี่ล่ะครับอยู่ร้านร่วมใจปุ๋ยยาอาหารสัตว์อาหารสัตว์ทุกประเภทเลยเด้อบ่ว่าจะอาหารนกอาหารแมวอาหารปลาอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารหมูอาหารงัวอาหารควายมีหมดเด้อนะครับอยู่นี่มีทุกอย่างอยู่ร้านร่วมใจทวีโชคนะครับพี่น้องต้องการหยังนะครับติดต่อสอบถามทั้งร้านได้นะครับโดยเฉพาะเน้นพี่น้องมาร้านร่วมใจทวีโชคก็คือตั้งใจมอบผลิตภัณฑ์นุ่มหน้าเมืองเต็มๆเลยเพิ่นมีรถโยกขึ้นให้ย่างดีนะครับบ่ต้องปวดแอวบ่ต้องลุ่นวันต่อไปมีโฟกลีฟโยกจืดขึ้นบริการพี่น้องนะครับประทับใจทุกกระสอบวันเถาะเอานี่คือศูนย์ใหญ่เด้อนะครับมาเบิกเอาอยู่ศูนย์ใหญ่ก็ได้ครับร้านรวมใจทวีโชคที่นี่นะครับพี่น้องจะไปเบิกตามจุดบริการ ก็แยกออกไปจากศูนย์ใหญ่นี่ล่ะครับส่งไปว่างไว้ให้กับพี่กับน้องเฮาตามจุดบริการก็คือจังหวัด101อยู่เขตอำเภอเมืองอยู่แต่มันหย่อนๆออกไปทางเมืองสวงเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อร้านนี่คือปั๊มน้ำมันจันนนงนะครับอยู่ในปั๊มน้ำมันเด้อนี่เด้อยุกใกล้ๆกับ4แยกหนองบอนดอนกอพี่น้องสิเอิ้นหนองบอนดอนกอเนาะ4แยกนี่เนาะก็ยับ4แยกมาหน่อยเดียวก็แม่นปั๊มน้ำมันนั่นละในปั๊มน้ำมันนั่นล่ะครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองมีจุดเดียวนี่ซ้ำปีนี่เนาะนะครับแล้วอำเภอศรีสมเด็จนั่นก็มีอยู่ร้านพ่อสุรัตน์เด้อร้านพ่อสุรัตน์บ้านเหล่าล้อบ้านเราล้อพ่อสุรัตน์นั่นพี่น้องไปเอาหลายเลยเด้ล่ะพี่น้องไปเบิกหลายแล้วก็ราคาโปรโมชั่นคือกันล่ะครับอำเภอเชียงขวัญนี่พี่น้องโทรมา พึ่งโทรพึ่งว่างสายกันเนาะอำเภอเชียงขวัญมีโยร้านสีเจริญพืชผลมองรับซื้อเข้ารับซื้อไม้แหมอยู่หนองหอยแหมนะครับพี่น้อง อำเภอโอ้ยข้อจักเป็นยังไงเราขอพระอภัยมานี่พี่น้องหลายเด้อมื้อนี้ข้อบ่ค่อยดีเปียงสี่ละคันอากาศเปลี่ยนแน่นุ่มหน้าเมืองเว้าดูเนาะเว้าอยู่ผู้เดียวแมบแต่ละมือแต่ละเว้นข้อมันกับบ่ไหวคือวันเอาไปเอาเชียงขวัญไปเอาแล้วนะครับไปเอาซิปสอบประสันเพิ่นว่าไปเบิกเอาเองเด้อราคาโปรโมชั่นก็550
อำเภอเมืองสวงก็มีอยู่หจก.ยิ่งเจริญวุฒิชีพเดี๋ยวมองรับซื้อไม้คือกันตัวนี้นะครับปุ๋ยเต็มอยู่หั่นล่ะโอ้ยเมืองสวงลงเท่าหลายเด้อนะครับบ่ให้ขาดสายพี่น้องไปสั่งเอาอำเภอจตุคือกันอำเภอจตุก็มีอยู่ร้านพ่อการเกษตรนั่นดินะครับถ้าออกจากตัวจตุออกไปทางอำเภอเกษตรก็สิเห็นทกส.อยู่ซ้ายมือแม่นบ่ก็เลยทกส.ไปเดี๋ยวก็แม่นร้านพ่อการเกษตรแล้วแล้วบัดนี้ไปอำเภอเกษตรวิสัยได้บ้านนะครับไปอำเภอเกษตรวิสัยก็ไปเลี้ยวเลื่อยไฟแดงไปเลี้ยวซีแยกตลาดสดเดแลนผ่านหน้าตลาดสดไปโลดลานเมืองชัยขาเข้าครับร้านเมืองชัยขาข้าวทั้งหน้าเพิ่นจะมีปั๊มน้ํามันนะครับมีปั๊มน้ํามันทั้งหน้าเด้อทั้งข้างจะเป็นว่างปุ๋ยติดกับร้านแก้วกูม่านขาเข้าแน่พี่น้องสิพ่อฮู้จักเนาะบัดเนาะนี่คือร้านเมืองชัยขาข้าวอำเภอเกษตรวิสัยครับส่วนอำเภอสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับคือร้านอึ่งเจริญร้านอึ่งเจริญกับเลี้ยนเข้าไปเส้นกลางเส้นผ่านหน้าตลาดสดนี่แม่พี่น้องหน้าคิ้วรถเก่านี่หน้าตลาดสดนี่เลี้ยนตรงไปสิไปพ่อสารเท่าเสี่ยงนะครับอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงแม่อยู่กลางถนนแม่ครับมองจัดบุญบังไฟก็จัดอยู่นี่ล่ะกลางถนนมองนี้ละอำเภอสุวรรณภูมิบัดที่นี่อนุสาวรีย์น่ะสิหันหน้าใส่ร้านอึ่งเจริญพอดีจำง่ายบ่ฮะนี่นะครับหันหน้าใส่ร้านอึ่งเจริญพอดีนั่นละร้านอึ่งเจริญนะครับ ปีนี้ก็ลงไว้บริการพี่น้องโอ้แต่ว่าทางอำเภอสุวรรณภูมินี่เบิกผู้ละหลายเนาะผู้ละตัน2ตันนะครับผู้ลังคนก็4ตันก็มีโอ้หน้าหลายเนาะพี่น้องทางสุวรรณภูมิเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทางพลไส้ก็อยากให้ไปเปิดจุดบริการคือกันแต่ว่าทางพลไส้บ่มีเด้อพี่น้องเด้อเอาคันมีร้านค้าร้านขายสนใจบอกมาแน่ติดต่อหนุ่มนำเมืองในเด้ออีพอยแม่เด้อเอาส่วนอำเภอพระนมไผ่พระนมไผ่ปีนี้มีจุดเดียวนะครับคือร้านโชคอุดมอบต.เหลี่ยมบ้านโพใหญ่เด้อบ้านพ่อใหญ่พันอยู่นี่เด้อยู่4แยกไฟแดงโน่นชัยศรีนี่แม่บ้านพ่อใหญ่อยู่ใกล้ๆกันกับไฟแดงนี่เด้พี่น้องนั่นบ่ไกลเด้มามองไฟแดงนี่พี่น้องเลี้ยวมาทาง อาสามารถอยู่ซ้ายมือปั๊บโลดวันต่อไปร้านโชคอุดมนี่พี่น้องบ่เบิกอำเภอพนมไพอยู่นี่เด้อระกำอำเภอธวัชบุรีนี่มีอยู่ร้านถูกดีร้านถูกดีมีร้านเดียวเด้อบ้านขี้เล็กนั่นอยู่บ้านขี้เล็กเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องมาจากอำเภอธวัชบุรีพี่น้องเห็นที่ว่าการอำเภอบ่สถานีตำรวจบ่ถนนเส้นหลังสถานีหลังที่ว่าการอำเภอนั่นแหละครับแล่นเข้ามากับแม่นบ้านขี้เล็กลวดไปบ่ไกลเด้ติดกับธวัชนั่นล่ะนะครับแต่เอิ้นว่าบ้านขี้เล็กไปถามหาเด้ออยู่ร้านถูกดีนะครับร้านค้าซื้อร้านถูกดีซื้อร้านเด้อนะครับพี่น้องไปเบิกเอาธวัชบุรีไปเอานี่ล่ะมันใกล้ส่วนพี่น้องอำเภออัศสามารถเนี่ยนะครับพี่น้องมาหาเจดลำไยเด้อนะครับจุดแรกก็คือร้านนำคับการเกษตรนี่สร้างหลายเที่ยวได้ปีนี้นะครับเจดลำไยเพิ่นก็ไปเปิดร้านใหม่อยู่ทางบุญฝากอัศสามารถออกไปทางเส้นไปทางพนมไพ่นะครับก็อยู่ในตัวอัศสามารถนี่ล่ะแต่หย่อนไปทางพุ่นร้านนึงหย่อนมาทางละเอียดโอ้เจดลำไยหลายจุดละดินะครับเปิดขยายสาขาวันต่อไปเอานี่คือจุดแรกของอำเภออาสามารถในที่นี่จุดที่2พี่น้องเลี้ยวมาทางบัญชีโลนนะครับเส้นกลางเมืองอาสามารถเลี้ยวลงมาทางบัญชีโลนจะอยู่ซ้ายมือนี่คือร้านประพศฟาร์มร้านประพศฟาร์มนี่ออกมาทางบัญชีโลนก่อนหอดโรงเรียนอาสามารถไหมโรงเรียนอาสามารถนะครับที่โรงเรียนย่อยๆทางออกมาบัญชีโรนบ้อนหอดโรงเรียนเด้อจะหอดร้านประพศฟาร์มก่อนนี่2จุดแล้วและอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่3นี่อยู่ร้านซับอนันต์เดบ้านโน่นจำป่าไหมพี่น้องเห็นบ่หม่องขายวัสดุก่อสร้างถ้าพี่น้องออกมาจากทางอาสามารถขวามือของบ้านโน่นจำป่าจะเห็นกองหินกองทรายเต็มขายวัสดุก่อสร้างมีรถจอดเต็มรถพ่วงจอดเต็มนะครับนี่ละคือร้านซับอนันต์นะครับดูแลโดยเสียบีนะครับ
ทีมงานนายกนิตยานายกประจำของพี่น้องทางอาสามาเฮาตลอดการวันต่อไปนี่ละนะครับเพิ่นดูแลพี่น้องทางบ้านโน่นจำปาพี่น้องก็ไปเบิกเอาเด้ออำเภอทุ่งเขาหลวงที่นี่นะครับมีอยู่ร้านอ่อเจริญกิจเด้ร้านอ่อเจริญกิจนี่จะหันหลังใส่ตลาดสดพอดีเลยอยู่ตลาดสดนั่นล่ะครับหันถ่ายร้านใส่ตลาดสดพอดีพี่น้องก็ไปถามหาเอาใส่ร้านอ่อเจริญกิจว่าสังคันหันถามบ่เห็นก็โทรหาหนุ่มณเมืองก่อนก็ได้อยู่บ้านเทิดไทยเด้อตลาดสดบ้านเทิดไทยครับนี่ๆๆมาหาเสียกบก็ได้จุดหนึ่งก็คือขวางใหญ่พันป่าเสียกบแม้นะครับขว้างใหญ่พันปลากับมีเด้ออีกจุดหนึ่งของฟังนี่เนาะนะครับพี่น้องก็ไปเบิกเอาพูดซ้ำๆนี่ละพี่น้องก็มีแต่ถามดูอะไรอำเภอเสรภูมินะครับบอกไปแล้วเนาะศูนย์ใหญ่จุดใหญ่คือร้านร่วมใจและปัจจุบันนี้ในตลาดสดก็มีเด้ในตลาดเสรภูมิก็สิมีอยู่ร้านเอี่ยมสิริจุดหนึ่งแล้วก็ติดกันนะเด้ร้านก่อเรื่องโลดมีทั้งสองร้านเลยติดกันนั่นละพี่น้องย่ำมาสร้างปุ๋ยกลุ่มปุ๋ยหยังพี่น้องเอาปุ๋ยเตาติดไปน้ำเห็นบ่ขอบคุณคณะกรรมการหลายๆเรื่องแต่ละบ้าน ลาพี่น้องทางตำบลหน้าเรื่องหน้างามทางนี้ไปเอาอยู่นี่เด้อแปลอยู่ร้านสีรุ่งเรื่องของแม่รัตนะครับซื้อเจ้าของร้านคือซื้อแม่รัตอยู่บ้านโน้นโพอ้าวบ้านโน้นโพนี่ก็ออกจากบ้านขวาวไปนี่ดีนะครับสิเข้าบ้านโนนโพนี่เห็นป้ายบ้านโนนโพปึ๊บซ้ายมือก่อนเข้าไปในหมู่บ้านนะครับอยู่ถนนใหญ่เฮาเลยนะครับร้านค้าแม่รัดร้านสีลุงเรื่องเด้อพี่น้องทางตำบลเฮาตำบลนาเลิงนางามตำบลขวาวให้มาเอาหม่องเดียวนี่ละและพี่น้องทางตำบลผู้เงินนี่เอาไปหลายรอบแล้วท่านขั้นชิดวันชานะครับดูแลอยู่หน้าปรามมินิมาร์ทนาปรามมินิมาร์ทนี่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพอดีเลยพี่น้องเห็นโรงเรียนก็คือต้องเห็นร้านนี้เลยอยู่หน้าประตูโรงเรียนเลย นาปรามมินิมาร์ทนะครับปีนี้เราต้องหลายเที่ยวแล้วเด้แสดงว่าดีขายดีอยู่เนาะแล้วพี่น้องทั้งหนองกุงก็ไปเอาอยู่หนองกุงมินิมาร์ทนะครับเพิ่นมีทั้ง2สาขาเด้ทั้งสาขาอยู่ในก่อนเขาบ้านหนองกุงนี่สาขา1นะครับอีกสาขา2เพิ่นก็อยู่บ้านหน้าเจริญเด้ร้านบักใหญ่นะครับทางบ้านน่าจะเลื่อนเด้อนะครับน้องกุ้งมินิมาร์ทนะพี่น้องไปเบิกเอาระกับบ้านน้องฟ้าก็มีน้ำนุ่มดำยั่งเดน้ำแตงโมมินิมาร์ทร้านแตงโมมินิมาร์ทนะครับบ้านน้องฟ้าเด้อพี่น้องเด้อเอาส่วนพี่น้องอำเภอหนองพอกน้องพอกที่โทรมาดูๆนะครับอยู่ร้านสหมาตรฐานเด้อพี่น้องเด้อร้านสหมาตรฐานนี่ตั้งอยู่4แยกตลาดสดเลี้ยวลงมาทางบ้านชวะประมาณจัก50เมตรขวามือครับขวามืออยู่50เมตรเองบ่ไกลเด้ลอซี่แยกนะครับถามหาร้านสามารถฐานของเสียตุงส่วนพี่น้องทางอำเภอพนท้องว่าปีนี้พนท้องใส่หลายเนาะนะครับร้านเจริญรัฐการเกษตรทางออกไปเมื่อวดีเลยครับตรงขามกับศาลเจ้าปู่กุดเป็งแหมมองจัดงานประจำปีทุกปีงานหิวงานหยังเขานี่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงขามกับศาลเจ้าปู่เลยร้านเจริญรัฐการเกษตรอำเภอพ้นท้องเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวดีไก่ออกมาเอาอยู่นี่มาใกล้ๆนึงส่วนอำเภอโพชัยมีจุดเดียวเด้อพี่น้องเด้อคือร้านซับโพชัยร้านซับโพชัยร้านซับโพชัยนี่จะอยู่พี่น้องเห็นพอเข้าไปเส้นโพชัยจะเข้าโตที่ว่าการเข้าโตตลาดสดเนาะมันจะมีไฟแดงก่อนเข้าไปถึงตลาดสดจะมีแยกไฟแดงอยู่นี่มีไฟแดงหนึ่งเด้นั่นละครับติดกับไฟแดงเลยเด้อติดกับไฟแดงครับร้านซับโพชัยนี่พี่น้องไปเบิกเลยโอ้มีอีกจุดหนึ่งครับอยู่บ้านเชียงใหม่เด้บ้านเชียงใหม่ก็มีอยู่ร้านพีรพัฒน์การเกษตรทางออกบ้านจุ่มจังเด้อพี่น้องเด้ออยู่มอสิออกไปทางบ้านจุ่มจังพี่น้องไปเบิกเอาครับพีรพัฒน์การเกษตรหวายมีสองจุดต่อโพชัยไหมแล้วจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีใกล้อำเภอเมืองก็ไปเอาอยู่หอจกงามสมบูรณ์เด้อนะครับอยู่บ้านกกอกบ้านต้นมั้ยพี่น้องบ้านต้นหอจกงามสมบูรณ์น้ำเจียงงามเด้อมองนี่เพิ่นจะขายของทรง
เป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นเครื่องใส่เครื่องซอยอย่างนี้ละนะครับแต่ว่าปุ๋ยจะอยู่ด้านหลังเด้อพี่น้องเด้อถามหาเอาพี่น้องเพิ่นกำมะลาใส่กับมีอยู่นี่เดี๋ยวละณัฐพงษ์โลหะพี่น้องครับราชณัฐพงษ์โลหะนี่จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับไฟแดงบันบอเด้อบันบอจะมีแยกไฟแดงใหญ่แยกเดียวนี่ละนะครับพี่น้องกันย่อนๆไปทางร้อยเอ็ดน้อยนึงนะครับหอดไฟแดงแล้วยับไปทางร้อยเอ็ดน้อยนึงประมาณ50เมตรนี่ละอยู่ขวามือ ร้านณัฐพงษ์โลหะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือลานรับซื้อข้าวณัฐพงษ์บ้านสวนโคกบ้านสวนโคกบ้านสวนโคกโอ้ยเดี๋ยวขอจิบน้ำจักหน่อยกันพี่น้องข้อบ่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวจังสิบอกจุดต่อไปครับ

ครับก็ผ่านไปอีกแล้วหนึ่งผลงานเพลงผักเปียกจิบน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องโอ้ยคอหนุ่มดาเมืองจัดรายการทุกมื้อเนาะคอก็เลยแหบบางครั้งก็ไปพบพี่น้องลงลุยทงลุยทาลุยหน้าลุยสวนเก็บเอาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใส่ก็ประทับใจตลอดนะครับจากปีแรกจนมาฮอดปีนี้ก็15ปีพี่น้องหลายคนก็ตั้งขอสังเกตถ้าปุ๋ยบ่ดีเราสิอยู่ได้บ่ฮอด15ปีพะนะเออเข้าใจสังเกตเนาะก็ตั้งขอสังเกตอีกอันนึงถ้าปุ๋ยเราบ่ดีแล้วสิมีตัวแทนจำหน่ายซอยเราหลายปานนั้นบ่มีแต่ร้านใหญ่ๆพร้อมเด้เอาต่อพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์จังอำเภอย่างตลาด นะครับอำเภอย่างตลาดนี่จะมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรเด้อพี่น้องเด้อร้านเพชรการเกษตรนี่จะอยู่ใกล้กับไฟแดงนั่นล่ะนะครับแต่มันออกมาทางบันบอนะครับประมาณ50เมตรนี่ล่ะห่างไฟแดงออกมาอยู่ขวามือเด้อพี่น้องเด้อให้ว่ามาจากทางบันบออยู่ซ้ายมือก่อนฮอดไฟแดง50เมตรร้านเพชรการเกษตร นะครับก็เข้าไปหาพี่น้องอำเภอกันทรวิชัยนะมันติดกันเป็นดินแดนติดกันนะครับกับเขตอำเภอย่างตลาดและก็อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามขอพระไพมณีพี่น้องปีนี้บ่ฮั่นมีตัวแทนจำหน่ายเด้อกันทรวิชัยพี่น้องก็แล่นมาเอาอยู่ร้านเพชรการเกษตรนี่ละมันบ่ไกลมันบ่ไกลบ่กี่กิโลได้แล่นมาน้ำลาดอย่างลิดๆๆข้าวเดียวนึงเนาะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ใช้บริการตามติดตั้งแต่ปี2ปีมาแล้วนะครับสำหรับกันทรวิชัยเฮาเอาขอบคุณพี่น้องทางบ้านหวยแองนำนะครับคันบอกเรื่องสารคามตั้งบ้านหวยแองจะปลูกข้าวโพดหลายเอาไปใส่กับข้าวโพดหลายเจ้าละเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกินข้าวโพดหนุ่มหน้าเมืองข้าวโพดเต่าเงินสิได้กินข้าวโพดแซ่บข้าวโพดหวานกรอบอร่อยข้าวโพดบ้านหวยแองที่ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินเออเอามาเพื่อร่องคำบ้านนี่อำเภอร่องคำจะมีอยู่หอจกหมอเกษตรน้ำเจกกุ้งเด้อร้านหมอเกษตรร้านใหญ่ๆอยู่รอตลาดนั่นละบัดที่นี่อันนี้ค้าขายน้ำกันมานี่เป็น10กว่าปีแล้วเด้ครับกับร้านหมอเกษตรพี่น้องไปเบิกได้เด้อราคาโปรโมชั่นคือกันครับ550บาทแล้วพี่น้องทางเขาวงหน้าคู่ที่นี่หน้าคู่ปีนี้บ่มีตัวแทนเด้อเพราะว่าเตกี้จะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่หน้าคู่บ้านเพิ่นเฮ็ดลาดยางหน้าบ้านถนนเพิ่นเฮ็ดถนนใหม่ลาดยางใหญ่แม่ปรากฏว่าเขาร้านบ่ได้ก็เลยบ่ได้ว่างเลยปีนี้หน้าคู่นะครับอาศัยอำเภอเขาวงเอาอาศัยอันท่านพ่อผู้ใหญ่ตี้อดีตผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำบ้านหนองผือนะครับเพิ่นเป็นประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผือนี่ล่ะเป็นผู้ใส่ก้อนมูทั้งส่วนเขาวงหน้าคู่แล้วเพิ่นก็ลงหลายนะครับอยู่สำนักงานเพิ่นนะครับอยู่ศูนย์เพิ่นนั่นละบ้านหนองผือหมู่ที่1เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งหน้าคู่นะครับอวยลงมาจักหน่อยนึงนะครับบ่ไกลกันเด้ล่ะนะครับจากนี้ไปหน้าคู่ก็โอ้ยบ่หลายกิโลเด้ผมก็ขับรถไปมาอยู่เนาะนะครับก็เลยมานี่บ่ไกลพี่น้องบ่ไกลสัมมาเสรภูมิดอกนะพี่น้องหน้าคู่มาเบิกร่วมกันกับเขาวงเด้อมาติดต่อผู้ใหญ่เตะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอกุชินารายมีร้านใหญ่เปิดรับเด้อปีนี้เด้อนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับคือร้านโชคอุดมเอ้ยโชคสำราญอำเภอกุชินารายมีอยู่ร้านโชคสำราญเด้อพี่น้องเด้อร้านโชคสำราญร้านใหญ่ๆติดข้างกันกับบิ๊กซี่บ่เนาะแม่นมั่งทางออกไปอำเภอยังหลงแล้วห้วยเพิงห้วยเพิง อยู่ในนี่ล่ะบ่ออกไปนอกปานใดดอกแต่ที่นี่อำเภอดอนจานก็มีอยู่ร้านผู้ผากิจการเกษตรนะครับผู้ผากิจการเกษตรเด้อพี่น้องเด้อนะน้ำเสียเอ็มเด้อพี่น้องทางอำเภอดอนจานมีบริการมาหลายปีคือกันปีนี้ก็มีคือเก่าจังหวัดยโสธรก็มีเขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองมันสิย้อนมาทางค่ายทหารพี่เด้นะครับส่วนจุดบริการเฮาย้อนลงมาทางค่ายทหารครับร้านพงศิริบันดูธงเด้อพี่น้องเห็นเทศบาลดูธงบ่อยู่ข้างถนนใหญ่ซีเลนเฮานี่นะครับนี่ล่ะร้านพงศิริก็อยู่ใกล้ๆกันล่ะนะครับกับเ
เทศบาลนะครับเห็นรถน้ำรถดับเพลิงจอดเต็มอยู่หั่นละนี่ล่ะพี่น้องมาเบิกอยู่นี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่บันเชือกก็มีเด้ออยู่บันเชือกกับร้านค้าแม่นงทางบันเชือกพี่น้องไปติดต่อเอาครับราคาพี่น้องใกล้บ้านหนองพัดโล่นบ่ออกไปทางไซมูลแหมออกไปทางไซมูลบ่อนฮอดไซมูลดอกครับจะถึงบ้านหนองพัดโล่นก่อนนะครับติดต่อน้ำพอใหญ่ชู่รัดเด้ออันนี้สั่งไป2เที่ยวเลยเด้อพอใหญ่ชู่รัดเล่าใส่หลายแล้วก็พี่น้องก็มาขอแบ่งเนาะขอแบ่งแล้วก็หมดตัวแล้วหมดแล้วก็สั่งอีก อำเภอไซมูลนี่มีติดต่อน้ำดีเจจอยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อดีเจจอยนะครับสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไซมูลเออพี่น้องติดต่อน้ำเพิ่นก็ได้แล้วก็มาร้านค้ากสิมีอยู่ร้านรดาพรบันคงเหย้าเด้น้ำแม่รดาอยู่บันคงเหย้ากระทั่งออกไปกุชุ่มนะครับจากไซมูลไปทางกุชุ่มบ่ไกลเด้อยู่ถนนใหญ่เฮานี่ละ นะครับราคาพี่น้องมาบันคำนึงเกี้ยงก็มีตัวนะครับคำนึงเกี้ยงก็บ่ไกลตัวอำเภอไซมูลเด้ครับมีอยู่ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ทรัพย์เจริญพาณิชย์รักกับพี่น้องไปบรรดูราชก็มีอีกได้บ้านตัวบรรทั้งซ่อนดูราชนี่ก็มาเบิกไกลนะก็เลยมีตัวแทนแล้วนะครับร้านคูนรวยการค้าเด้อร้านคูนรวยการค้าเสียใหญ่ใจสปอร์ตนะครับโอ้แลนหลายเที่ยวแล้วเด้อเขาไปส่งนี่บรรดูราชไส้ดีครับปีนี้ไส้ดีมีน้ำแห้งสิคักบัดที่นี่เอาปั๊มน้ำมันปามุ่นกับดูแลพี่น้องมานี่หลายปีคือกันครับมีคือกันนะครับปีนี้เด้อทางบันดงมาไฟปามุ่นบันดงมาไฟเอาพี่น้องไปติดต่อสอบถามมาเด้อราคาอำเภอกุดชุ่มนะครับลานเก่าบ่ได้ลงเด้อนะครับเพิ่นบ่หันลงปีนี้นะครับราคามีดูแลพี่น้องอยู่นี่เด้อยู่กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอใหญ่ค่ำพอใหญ่ค่ำนี่เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นตัวอย่างเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ใส่ปุ๋ยหลายเพิ่นก็สร้างไปทีละหลายเนาะอยู่บ้านหนองแซงอยู่บ้านหนองแซงพี่น้องพ่อใหญ่คำบ้านหนองแซงบ้านหนองแขงพ่อใหญ่คำแล้วนอนอยู่หน้าดินะครับพี่น้องไปขอแบ่งน้ำเล่าเด้อนะครับสำหรับอำเภอกุดชุมมีปัญหาจังโทรหาหนุ่มในเมืองครับเบอร์โทรศัพท์0617936695 0617936695ครับ

เวลาหมดแล้วพี่น้องหนุ่มน้ำเมื่อต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาซ้ำนี้สักก่อนเมื่อหนาพบพอกันใหม่สำหรับวันนี้ซ้ำนี้สักก่อนเมื่อหนาพบพอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2

0: ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อ

0: Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชเจริญเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อไอ้แม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเล่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อไอ้แม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่กระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่า

ไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นแหละครับเอามาอีกกระสอบหนึ่งนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบหนึ่งแล้วก็น้ำสามกระสอบนี่มาโคเล่ใส่กันนะครับเอามาโคเล่ใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่สามกระสอบนะครับปุ๋ยสามกระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินในโดนสัมสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวย่ามใดพืชอยากกินย่ามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเล่เข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ยากหน้าที่กันเด้อีพ่อไอแม่นะครับส่วนนึงไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวย่ําใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาคงสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวหุ่นได้อีพ่อไอแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล้งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจําซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีพ่อไอแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พ่อแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากหู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากหู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุบผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสกคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังน้อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดนะครับก็ราชสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครน้ำน้ำสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างไหนอีพ่อ
1: ชื่อว่าคอนนี่แหละครับ
0: คุณพ่อคอนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อคอนก่อนบ้านนี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานเลยว่าอายุจังปีเราพ่อคอน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อคอนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เห็นหน้า
1: ก็ทั่วๆไปแหละครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามเลยว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ
1: ่จากเอกโซเล่นะครับผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดโลกเปิดใจลองใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: แม่นบ่อยๆซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อคอนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีบ
1: ่มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: แล้วดินทีพอว่ามันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มเหรอครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะอีสร้างอีก
0: นี่พ่อใหญ่ควันเถียงใส่เลยก็ใส่แล้วเนาะสันแล้วว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบื้องหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เข้ามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ผมเขาเจ้าใส่ปุ๋ยยังมันคือเป็นจังซั่น
1: ผมเป็นใส่ปุ๋ยพวกเป็นดินเน้นปยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็ได้เขียวแหล
1: ่เขียวแหล่
0: เขียวของ
1: มันทางบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นยังไงมันคือสั้นสังหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมันรักแขนอูนอนได้เดี๋ยวมันจะแข็งเดี๋ยวมาพ่อคว้านนี่ประทับอกประทับใจน้อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อคว้านนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี
1: ่
0: บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ง่ายอีพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาเลยรถโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเพิ่นดี
0: เอาเยคอนบทความเสียวันแน่นอนของข้าเจ้าอีเดียวแบบยืนยันว่าใส่ต่อ
1: ยืนยันว่าใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อคอนกับเอกโซเล่นี่ที่ทอกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ
1: ่ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วนๆบ่พ
1: ่อมันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะ
0: ครับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่พอจะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้โห
0: สุดยอดเลย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากว่าคุณพ่อค้อนนะครับพี่พ่อนี่อยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์มาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมก็ใหญ
0: ่พ่อใหญ่ละครนะสุดยอดเยี่ยมมาท่านพี่น้องนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละครเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่อีพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกกับการปรับปรุงโครงสร้างของดินฮิวมิกค่ะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชีวิตให้กับดินทำให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทำให้ดินร่วนซุยโปร่งและก็ระบายน้ำได้ดีค่ะในดินเหนียวซึ่งมักจะมีปัญหาดินอัดตัวแน่นและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกฮิวมิกค่ะจะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนกาวธรรมชาติโดยมีประจุไฟฟ้าที่สามารถจับยึดอนุภาคดินเหนียวเล็กๆให้รวมตัวกันเป็นเม็ดดินที่ใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่าการสร้างโครงสร้างดินแบบเม็ดเมื่อดินมีโครงสร้างแบบนี้จะเกิดช่องว่างระหว่างดินมากขึ้นทำให้น้ำซึมผ่านได้ดีขึ้นอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชจึงสามารถชอนชัยไปหาน้ำและธาตุอาหารได้ง่ายหายใจได้ดีไม่เกิดปัญหารากเน่าจากการขาดออกซิเจนในดินทรายซึ่งมีปัญหาการอุ้มน้ำได้น้อยและสูญเสียธาตุอาหารได้ง่ายฮิวมิกซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีพื้นผิวสัมผัสมากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ำและความชื้นไว้ในดินคลายฟองน้ำขนาดเล็กๆทำให้ดินทรายชุ่มชื้นนานขึ้นลดความถี่ในการให้น้ำและยังช่วยยึดเหนี่ยวธาตุอาหารไม่ถูกชะล้างไปอย่างรวดเร็วเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินฮิวมิกมีโครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนและมีรูพรุนจำนวนมากทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่สูงและสูงกว่าน้ำหนักตัวของมันเองหลายเท่าเมื่อดินมีฮิวมิกผสมอยู่จะเหมือนมีแหล่งเก็บน้ำสำรองขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปทำให้พืชสามารถทนทานต่อสภาวะขาดน้ำหรือช่วงแล้งได้นานขึ้นค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดช่วยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122สำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพ่ออีแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพ่อแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ1,000นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ1,000กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่อีพ่อไอ้แม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพ่อใส่ติมันสิหวานพ่อติฟังให้มันจบซะก่อนนี่พ่อไอ้แม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาคนเล่ใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยไม้3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าราคาลดลงได้บาดนี่ราคาเหลือหน่อยกว่าเก่า3กระสอบนี่ราคาถือกว่าเก่าได้บาดแต่ว่าห้องสิได้ปุ๋ยไม้3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนพ่อคุณเอเข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ําบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหว่านก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีใส่หน้าเขานี่ติวายแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้5 600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับผมเอกโซเล่เว้าไปแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เสื้อดอกครับบ่ทันได้อยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด ถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไร่นึงนั้นได้ 6-700 กิโลก็ว่าจะของคักแล้วเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี่เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด่านเป็นด่านดินบ่เป็นโคดเป็นเอียดต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวบ่ธรรมดานะครับสำหรับพ่อให้แม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28-76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
2: 043-840-122
1: อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกคือช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชส่งเสริมฮอร์โมนพืชปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์แล้วก็ให้ไนโตรเจนอินทรีย์เพราะว่าการที่เราเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของไนโตรเจนได้โดยจะไปจำกัดความต้องการของปุ๋ยที่มีความเข้มข้นของสารอาหารสูงคือเพื่อสามารถรับกรดอะมิโนจากดินเพื่อรับไนโตรเจนอินทรีย์และกรดอะมิโนนะคะเราจะพบได้ตามธรรมชาติในดินและให้โปรตีนที่มีไนโตรเจนด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเพื่อให้ได้ไนโตรเจนพืชจะต้องย่อยโปรตีนก่อนจำเป็นมากจะต้องมีกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเข้ามาช่วยแล้วกรดอะมิโนค่ะจะช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์เป็นการเสริมดินโดยสารนี้สามารถช่วยวัฏจักรไนโตรเจนทั้งหมดได้เหตุผลต่อมาในการใช้กรดอะมิโนกับพืชก็คือมันจะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมค่ะเพราะว่ากรดอะมิโนนะคะจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารหลังจากที่พืชดูดซับแร่ธาตุส่วนที่เหลือก็จะถูกปล่อยสลายไปกับไนโตรเจนอินทรีย์ที่ละลายในน้ำหรือใช้โดยตรงเป็นกรดอะมิโน อีกวิธีหนึ่งที่ผลของคีเลตจะช่วยสุขภาพของพืชก็คือทำให้พืชได้รับแคลเซียมมากขึ้นตัวนี้แหละจะช่วยเสริมสร้างระบบหลอดเลือดระบบลำเลียงอาหารที่แข็งแรงเพราะว่าพืชสามารถดูดซับน้ำแล้วก็สารอาหารไปใช้มากขึ้นเป็นการเพิ่มแคลเซียมตัวนี้จะช่วยป้องกันศัตรูพืชแล้วก็แมลงอย่างเช่นเวลาที่พืชอ่อนแอเขาก็จะมีน้ำอยู่ในเซลล์ซึ่งตัวนี้จะเป็นการดึงดูดการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็แมลงแต่ทีนี้ถ้าพืชของเราสุขภาพดีพอเขาสุขภาพดีเขาจะมีแพคตินเพิ่มเติมในผนังเซลล์ผนังเซลล์ก็จะหนาขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะถูกโจมตีน้อยลงการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มขึ้นแล้วก็จะช่วยป้องกันศัตรูพืชเวลาที่พืชเจอปัญหาเหล่านี้พืชก็จะปล่อยแคลเซียมแล้วเขาก็จะผลิตสารป้องกันตัวช่วยขับไล่แมลงค่ะ
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิคือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องล่ะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้แม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็ดเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกศสีแก้วเน
1: า
0: ะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินแางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นไงตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้โหปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ำเขาเปิดตัว
1: เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนมาตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันว่าเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่จ้ามันบ่กอไงแบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันมาเป็นแบบนี้มันมาเป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้าม
0: าในทางคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีตัวไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมันกวนคิดกวนใจบ่ย่ําตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันอยากเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ําสู่อันสู่แนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะวันนั้นช่วงนี้พัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: แ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นแม่นบ่
1: แม่นแม่นข้าเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: บ้านในถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังมีแต่อยู
0: ่ฟังมีแต่อยู
1: ่จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังไงยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อี
1: แ
0: ม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาว่าเฒ่าป่านี่ว่าถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนเฒ่าปานนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามานี่ว่ายังได้แต่ดิใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเน้นท้องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่สิเฮาผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิดล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซเล่พัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอันนี้มาใส่แล้วล่วงหน้าเอาอันนี้โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากอายุใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากอายุป่านนี้จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่แหละที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆก็ได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซเลพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฟันหัวตะพอยล่ะบ่เสียมาบ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันได้ว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่นเกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมาแล้วดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยไม่ดําไปข้าวเด
0: ีย
1: ว
0: ส
1: ิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบหรือต้นน
1: ี่แม่น
0: บ่เข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่เย่หน่วยว่าเกิดมาเฮาก็พอ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

านแล้วโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ป่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางข้างห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: กสิบมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดกะกลิ้งกลางเข้ามา0438401222รัวร้านค่าร้านค่า

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทอง

0: มีกระทาชายนายหนึ่งยุบปั๊มน้ำมันเพิ่นปวดท้องแล้วสิเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำผู้ชายเต็มบัดว่าซั่นเถาะเพิ่นก็มายืนบิดอยู่หน้าห้องน้ำพอดีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยโตนซาดว่าเพิ่นก็เลยถามว่าจะเข้าห้องน้ำแม่นบ่ห้องน้ำผู้หญิงยังว่างอยู่เด้อค่ะว่าซั่นว่าแต่ว่ามีขอแม่เข้าไปห้องน้ำแล้วต้องออกไวๆแล้วก็อย่ามือบอนไปกดปุ่มอีหยังในห้องน้ำว่าซั่นว่าเพิ่นก็เลยรับปากรับคำย่างดิบดีว่าทนบ่ไหวว่าซั่นเถาะแล้วเพิ่นก็เข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวสิเฝ้าห้องน้ำให้เฝ้าเฮ็ดธุระไว้ๆเด้อเดี๋ยวผู้อื่นเขามาเขาสิตกใจอย่ามือบอนล่ะว่าซั่นว่าเพิ่นก็รับปากรับคำแล้วก็เฝ้าแล่นเข้าไปในห้องน้ำในขณะที่ทำธุระอยู่เพิ่นก็เห็นปุ่ม3ปุ่มซะแล้วเลยเกิดความข้องใจปุ่ม3ปุ่มนี่มันแม่นอีหยังพะนะขึ้นในใจว่าปุ่มแรกสีฟ้าเขียนว่านออก็เลยลองกดเบิ่งก็มีน้ำอุ่นพุ่งขึ้นมาล้างให้ว่าซั่นเถาะโอ้มันจังสี่ตัวนี่ว่าสันว่าก็เลยกดปุ่มที่เขียนว่าพอรอก็มีพัดลมเป่าฟูขึ้นมาจากโถว่าสันเถาะคืออิจฉาผู้หญิงในใจซะแล้วป้าโถห้องน้ำผู้หญิงมันดีปะนี่ตัวนี่ก็เลยกดปุ่มที่สามเบิ้งเขียนว่าดอพออนอมอพอกดป๊อบหลังจากนั้นบ่ฮู้สึกโตเลยมาฮู้โตอีกเทียนึงอยู่โรงพยาบาลพอมื่นตาขึ้นป๊อบเห็นนั่งพยาบาลเพิ่นก็เลยถามพยาบาลว่าเอ้าผมมาอยู่นี่ได้จังไดว่าซั่นว่าแต่ว่าห้องน้ำผู้ชายเต็มเลยเข้าห้องน้ำผู้หญิงว่าซั่นว่าก็เลยกดปุ่มอยู่ในห้องน้ำเบิ่งปุ่ม1ปุ่ม2บ่เป็นหยังพอกดปุ่มที่3ปุ๊บผมก็บ่ฮู้สึกโตเลยว่าซั่นคุณไปกดปุ่มสีแดงที่เขียนว่าดอพออนมหมายถึงดึงผ้าอนามัยค่ะว่าซั่นขอแสดงความเสียใจพอหมอต่อให้บ่สำเร็จเครื่องมันจัดการดึงลงโถส้วมเลยสวัสดิ์ทุบเอามาได้เซลล์เลยตายก่อนพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อ

0: หมายเลขโทรศัพท์
1: 0438401222
0: หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: เสียงพอกับลูกโสกันอยู่ในห้องน้ำว่าซั่นเถอะเสียงลูกบอกว่าของผมคือบ่คือของพ่อว่าซั่นบ่าเอ้าก็คือกันนี่เด้เพียงแต่ว่ามันน้อยกว่าเท่านั้นล่ะพะนะผู้พ่อก็ได้มันสั่นกว่าแถมขนก็น้อยกว่าว่าซั่นมันก็ใส่ได้คือกันนั่นล่ะพะนะผู้ลูกก็บ่ยอมว่าผมอายมู้บ่เอาดอกพะนะผู้พ่อก็เลยตอบว่าเดี๋ยวมื้ออื่นพ่อสิซื้อให้ใหม่ฟ้าวแปลงเร็วๆเขาเดี๋ยวสิบ่ทันโรงเรียนพะนะ
1: หนาวว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปถ้าย้อยถ้าย้อยว่ากันไปหัวเติงหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ้าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิเบอร์ซอมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043401-22ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少来怕辣避免发舌头，少来怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

มีผู้บ่าวหมอหนึ่งมีนัดกับผู้สาวตกลงกันว่ามื้อนี้สิมีหยังกันน่ะล่ะเพิ่นก็เลยป้องกันละตามธรรมชาติเพิ่นก็เลยแวะซื้อถุงยางอยู่ร้านขายยาแถวๆบ้านเพิ่นน่ะล่ะในร้านขายยาก็มี2ผัวเมียขายอยู่ว่าซั่นเถาะพอเข้าไปในร้านขายยาเพิ่นก็เห็นมีผู้หญิงอยู่นําเพิ่นก็อ้ำๆอึ้งๆเนาะเพิ่นอยากอายเด้ฝ่ายแม่ค้าก็เลยบอกว่าบ่ต้องอายดอกเป็นเรื่องธรรมดาละว่าซั่นฝ่ายผู้ชายเจ้าของร้านก็เว้าทับขึ้นมาอีกลักษณะนี้แสดงว่าอยากได้ถุงยางอนามัยแม่นบ่ว่าซั่นว่าดีแล้วป้องกันไว้ยุคนี้สมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาละพะนะสิเอาแบบใดล่ะ3ชิ้น6ชิ้นหรือว่า12ชิ้นว่าซั่นพ่อค้าก็ถามเพิ่นก็เลยบอกว่าเอา12ชิ้นเลยครับลักษณะผู้สาวผมนี่สิรอดแรงเติบอยู่ว่าซั่นพ่อค้า2ผัวเมียก็เอามาให้จ่ายตังค์แล้วเพิ่นก็ออกไปมาอยู่มื้อนึงผู้สาวส่วนไปเที่ยวบ้านซะแล้วพ่อไปฮอดบ้านผู้สาวก็แนะนำให้รู้จักกับพ่อแม่พ่อยกมือไหว้แล้วเพิ่นก็ก้มหน้าสั้นเหี้ยฟดออกทางผู้สาวเห็นอาการผู้บ่าวเพิ่นก็เลยกระซิบบอกผู้บ่าวบ่ต้องย่านดอกพ่อกับแม่ใจดีเบิ่งดูสั้นปานนกถึกน้ำอโลดพะนะทางผู้บ่าวก็เลยกระซิบตอบคือบ่บอกว่าพ่อกับแม่เปิดร้านขายยาพะนะ

กันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปล่อยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมี่ยมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใช้เอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่ได้

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะ

0: มีผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นสิไปเที่ยวงานแฟนซีว่าซะเถาะซึ่งผัวเมียก็เป็นคนไปหาสดเด้ทั้งสดจากของทั้งสดผัวน่ะล่ะพอฮอดเวลาสิไปงานเพิ่นก็รู้สึกปวดหัวจักหน่อยว่าซะเถาะผัวเมียนั่นคอยรู้สึกปวดหัวเท่าคอยบ่ไปดอกเจ้าไปผู้เดียวซะหั่นนะผัวผัวก็เลยไปผู้เดียวจักข้าวหนึ่งเพิ่นบัดหายซะแล้วเพิ่นก็เลยนำผัวไปคิดออกจับผิดผัวกันนะพะนะไปฮอดงานก็เลี้ยวหาผู้ผัวสันตัวเลี้ยวหาสดที่เพิ่นซื้อมาให้ผู้ผัวใส่น่ะละก็เลี้ยวเห็นผู้ผัวนั่งย่อมีผู้สาวห่มเลิบเซิบเยาวสันทะเลียดขึ้นนาเลยแต่ว่ากระใจเย็นเล่นเกมกับเพิ่นนี่กันนะว่าสันคิดในใจว่าทำท่าเข้าไปเต้นอยู่ใกล้ๆแล้วก็ให้ท่าว่าสันทะกอดกันแล้วก็เต้นอยู่จนว่าเด็กผู้เพิ่นนี่ก็สิร้องคักกว่านั้นเลยกระซิบเฮาไปเล่นจ้ำจี้กันได้รถเถาะพะนะเว้าแล้วก็คิดหัวอยู่ในใจว่าผู้เมียนั่นนวลกันว่าสั่นถึงพริกถึงขิงแต่ว่าบ่เปิดหน้ากากออกว่าหลังจากนั้นผู้เมียก็ลอยเมเฮียนก่อนว่าสันทะเปลี่ยนสุดแฟนซี่เป็นสุดนอนซะแล้วในใจก็คิดว่าเบิ้งมันสิยอมหลับบ่ว่าสั่นพอผู้ผัวกลับมาฮอดเพิ่นก็ทำท่าถามเป็นจังได๋เฒ่าไปงานน่ะมวนบ่ผู้ผัวก็บอกว่าโอ้ยบ่ได้ไปดอกพะนะเจ้าบ่ไปนำก็เลยบ่เข้าไปในงานว่าซั่นว่าก็เลยไปเบิ่งไฟแล้วก็กลับนี่ละว่าซั่นผัวเมียก็เลยถามอ้าวแล้วสดเจ้าเดว่าซั่นหมู่มันยืมไปนุ่งเออมันว่ามันได้ขาของพร้อมแม่เฒ่าลวดลายผู้หญิงนี่สุดยอดเลยพะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสีซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อเฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นก็สิหยอกกันซั่นตั่วย่ำเด็กๆนั่นบ่ระวังลูกชายซะแล้วผู้ลูกชายก็นอนสังเกตเบิ่ง3มื้อแล้วว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เห็นผู้แม่ขึ้นไปนั่งทับผู้พ่อและก็ยมนั่นนะเพิ่นก็บ่ฮู้ดอกว่าเฮ็ดหยัง2มื้อ3มื้อมีอยู่มื้อนึงเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นก็เลยถามแม่อันอีแม่อีแม่หนูเห็นอีแม่ขึ้นไปนั่งทับอีพ่อแล้วก็ยมอีแม่เฮ็ดหยังว่าซั่นบ่าทางผู้แม่ได้ยินก็ตกใจซะแล้วคิดอยากอายลูกจักสิตอบว่าจังไดก็เลยบอกว่าโอ้อันอีพ่อเริ่มอ้วนอีแม่เลยนั่งทับสิให้จอยลงพะนะเพิ่นบอกลูกว่าพ่อลูกก็เลยว่าโอ้ยอีพ่อบ่จอยลงดอกพะนะคันอีแม่บ่อยู่บ้านย่ำใดหน้าที่อยู่ข้างบ้านเฮาก็มาเป่าลมเข่าสุเทียสิจ้อยได้จังใดพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงแฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัดส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันอย่างบ่ใหญ่แคะแกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆเฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดเอาเฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซบนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีชาวต่างชาติมา3คนนั่งแท็กซี่คันเดียวกันก็มีอเมริกาญี่ปุ่นฮ่องกงเพิ่นคุยทับกันซะแล้วคนอเมริกาก็บอกว่าอยู่รู้ไหมสะพานโกลเด้นเกตบ้านไอ้สร้างเสร็จภายใน3เดือนว่าสันว่าคนญี่ปุ่นก็เลยว่าฮอโตเกียวบ้านไอ้สร้างเสร็จภายใน7วันแค่นั้นเองคนฮ่องกงก็เลยเว้าขึ้นสนามบินฮ่องกงบ้างว่าใช้เวลาสร้างเพียง5วันก็เสร็จพะนะพอดีแท็กซี่แล่นผ่านอนุสาวรีย์ใช้ซะแล้วพอ3คนนั้นเห็นบ่ฮู้จักนะก็เลยถามแท็กซี่เฮ้ยูนั่นเขาเรียกว่าอะไรพะนะแท็กซี่ก็เลยตอบว่าจักเมื่อวานผ่านมากับบ่ท่านเห็นสงสัยสิสร้างขึ้นมื้อเช้านี่ล่ะพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวะสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอนน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหาลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่พาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่พาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
0: 0-43-840-122
1: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่
2: โซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีท

0: มีหนุ่มหมอหนึ่งเกิดมาผิดปกติว่าพิการก็ว่าได้ว่าสันเถาะเพราะว่าเพิ่นมีอันนั้นเพิ่นยาว30นิ้วพุ่นน่ะไปซ้ายก็บ่ได้กุ๊กอยู่แต่ในบ้านนั่นแล้วเพราะว่าย่างออกข้างนอกบ่ได้ว่าสันเถาะอยากอายผู้อยากอายคนน่ะนะแต่ว่าแกก็เป็นคนดีมีอยู่มื้อนึงเทวดาเลี้ยตนซาดก็เลยสิซอยคันเจ้าอยากให้ของเจ้าสันให้ย่างเข้าไปในป่าคันพ่อผู้ยิ่งให้ขอแต่งงานกับเขาว่าสันคันเขาว่าบ่มันก็สิหดลงว่าสันว่าบ่1เทียสิหดลงเทียละ5นิ้วว่าสันหมอนั่นก็ดีใจเนาะก็เลยย่างเข้าไปในป่าไปพ่อผู้ยิ่งอีหลีเพิ่นก็ร้องเบิ่งแต่งงานกับผมบ่พะนะผู้ยิ่งก็เลยเว้าบ่ว่าสันว่าหดลงมา5นิ้วอีหลีเหลือ25นิ้วเพิ่นก็เว้าอีกแต่งงานกับผมบ่ผู้ยิ่งนั่นก็บอกว่าบ่หดลงมาอีก5นิ้วเหลือ20นิ้วเพิ่นก็เว้าอีกแต่งงานกับผมบ่บ่ก็ลดลงมาอีกเหลือ15นิ้วเพิ่นก็เว้าอีกแต่เพิ่นก็เว้าอีกแต่งงานกับผมบ่ผู้ยิ่งก็เลยรำคาญสันตัวโอ้ยบ่บ่บ่บ่บ่พะนะมิดจัดเลย
1: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2 ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้น

0: ด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
1: พลตำรวจตีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่สอบพอปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะเนี้ยเราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
1: พลตำรวจตรีอัตพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
3: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 ผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
4: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ทับ2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
6: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
5: ด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่านาวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
9: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของ

0: ันการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลชวิษาประทุมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟิดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้วทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจี้ยนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้าง

0: ข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะในรายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะอาหารเป็นพิษนี่ก็เป็นอาการที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเลยนะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเราก็มักจะคุ้นเคยกันนะคะพอสมควรเลยอาหารเป็นพิษเนี่ยจริงๆเราก็เกิดจากการที่เราได้ไปทานอาหารนะคะหรือไปดื่มน้ำที่มันมีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะคะหรือสารพิษต่างๆหรือสารเคมีต่างๆนะคะที่เราพบกันมากๆเลยเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือเรื่องของอาหารนะคะที่มักจะเป็นอาหารที่ไม่สะอาดนะคะอาจจะแบบปรุงไม่สุกนะคะสุกๆดิบๆนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารที่อาจจะปรุงไว้นานแล้วนะคะทำเสร็จนานแล้วแล้วก็วางทิ้งเอาไว้นะไม่ได้เก็บให้ดีไม่ได้แช่ตู้เย็นนะหรือไม่ได้นำมา
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ุ่นไล่กาดูๆแล้วมันก็เหมือนชีวิตผมตอนนี
1: ้นี่คุณแจบ้านจ้ะ
0: ผมเคยมีคนรัก
1: แล้วอย่าลืมจ่าย
0: ที่เราตั้งความฝันกันไว้หลังจากเรียนจบว่าเราจะช่วยกันสร้างฝันสร้างชีวิต
2: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะ
0: เราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
2: เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
0: ผมฝันว่าผมจะต้องเป็นศิลปินที่ขายผลงานได้เป็นกอบเป็นกำและมีคนมาชื่นชอบ
2: ทำไมสร้างหุ่นไลกาล่ะ
3: รู้ป่ะว่าหุ่นไลกาอย่างเงี้ยมันหาดูยากนะเออแล้วรู้ไหมว่าทำไมหุ่นไลกามันถึงก้มหน้าแล้วก็กางแขนแบบเนี้ยมันกำลังรอคอยคนรักที่หายไปของมันกลับมา
2: ลึกซึ้งนะ
0: ส่วนคนรักของผมเธออยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมไม่อยากเป็นแบบนั้นและปัญหาเศรษฐกิจกับความไม่เข้าใจกันก็ทำให้เราเกิดเรื่องกัน
3: นะทำไรอยู่อ่ะ
2: ก็ค่าใช้จ่ายไงเราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราวงานแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เลยอย่าลืมสิว่าเรามีภาระร่วมกันนะนาเหนื่อยมากรู้ไหมต้องออกไปทำงานคนเดียวอ่ะ
3: นาอยากให้เราเป็นแบบนาใช่ไหมไอชีวิตออฟฟิศน่าเบื่อนั่นน่ะเราทำไม่ได้หรอกถ้านารับตัวเราไม่ได้นะแบบที่เราเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

0: หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อเธอไปเพื่อคุยกันแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลย
1: นี่นายบอมนายค้างข้าเจ้าบ้านอยู่นะอย่าให้ฉันต้องเตือนน้ำหลายครั้งถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปฉันจะได้คนอื่นเข้ามาเช่า
0: ไม่ว่าจะอย่างไรผมจะเฝ้ารักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อรอคนรักของผมกลับมาเหมือนหุ่นไล่กาตัวนี้

0: ผลงานท่านใดไม่มีโบติแสดงว่าไม่ผ่านเข้ารอบนะคะขอแสดงความ
1: เสียใจด้วยนะครับที่ผลงานของคุณไม่ผ่านเข้ารอบถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู
2: ทำไมถึงสนใจในตัวผมนะครับ
1: เอาเป็นว่ามีคนแนะนำผมมากันแล้วกัน

0: หมดเลยเป๋าเสื้อผ้าทุกอย่าง
1: เจ๊ครับ
2: เจ๊ครับผมเดี๋ยวไล่ผมออกเลยนะ
3: เฮ้ย
2: เจ
3: ๊ยัง
2: เจ๊ครับเจ๊เจ๊ผมขอร้องครับนะบ้านหลังเนี้ยมันสำคัญกับผมมากครับ
4: บ้านหลังเนี้ยถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
2: จะไล่ผมออกเลยครับเจ๊เดี๋ยวเงินค่าเช่าผมจะหามาให้ครับนะครับนะครับเจ๊
0: ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งถ้าคราวหน้ามาไม่ได้อีกอย่าหาว่าฉันใจร้ายกว่านี้นะ
5: เราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราว
6: ถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ของท่านประธานาธิบดีทางเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี

0: นาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัชยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัชยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองธงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center ครบครัน
7: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่าง อิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เพิ่นตามทางพุทธเจ้าศาสดาเพิ่นสอนสั่งหวังให้เฮาพี่น้องได้แปลงสร้างส่วนบุญบุญกุศลที่นำอยู่นำสู้นำส่งผู้ประสงค์อยากสร้างทั้งใจเจ้าให้มันถึงภาวนาน้อมในธรรมพุทธศาสตร์ผู้ฉลาดแก่กล้าเพิ่นหาไว้แต่ก่อนเฮาอันว่าคนเฮานี่สร้างความดีมีคุณค่าภาวนาตื่นแต่เช้าพากันเข้าสู่วัดว่าแสงอรุณเบิกฟ้าฝูงหมู่นกกระแซวเสียงเป็นสำนิงเสียงชีวิตให้หมู่เฮาเตรียมพร้อมเสียงระฆังเสียงคล้องหรือเสียงกลองนั่นบอกเขาเสียงประกาศเป่าเป่าบอกให้เขาพี่น้องเตรียมไว้ให้แต่งท่า

ทอฝ่านี้ทำไว้กะแห้งดีตื่นมือเศร้าให้ไหวพระภาวนานั่นแล้วแท้เมตตาต่อกันให้อยู่เย็นเป็นท่านหอมล้อมดวงใจสามัคคีกันไว้ในถ้ำได้บอกเก่าเฝ้าพากันลิ้นเจ้าโหมเต่าซอยกันคุณบ้านพี่นี่บ้านน้องกองดองหักแกนแน่เด้อแม่นว่าทุกอย่างแค้นแสนรวยล้นกะหักกันทุกยากให้เฮากะแบ่งกันกินยามขัดเขินจะเป็นกะเบิ่งแย่งกันไว้ตั้งแต่ยามเจ็บไข้จนถึงตายได้คิดต่อทั้งพ่อแม่พี่น้องลุงป้าได้เพิ่งกันสายสัมพันธ์ว่านั้นสายท่านทำได้สืบต่อสืบนอแหน่งพ่อเสื่อเหืองบ้านจังเจริญเสียงพระธรรมได้ซอยเอิ้นให้เฮาเล็งทำความดียามวันศีลวันพระบาปบุญได้หวนหนูปวงหมู่ญาคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรทำหวังได้นำส่องให้จิตใจนั้นส่องใสเตรียมให้

ทำนำให้ชีวิตเฮามีคุณค่าชีวิตคนเกิดมาสิเอาหยังกะดอทุกคนนั่นให้คิดดูว่าของกูตายไปแล้วเอาสมบัติไปนำบ่ขอเอาหยังกะบ่ได้ต้องวางให้ผู้อยู่หลังมันหักเพพังบางสังขารคนมันบ่เที่ยงมันหลีกเลี่ยงบ่ได้ทั้งจนให้มั่งมีแต่ว่าคนเฮานี่ตาดีแต่ใจบอดบ่ฮู้จอดแจ่มแจ้งไหนทำนั่นประมาทหลายใกล้สิตายก็ยังโลภโลภโผขอความอยากซากกระดูกสิเข้าหมอก็ยังเล่นแล่นบ่เศร้าแม่นเอาหยังน้อมาค้ำสังคมเฮามันแปรเปลี่ยนหมุนเวียนไปข้างหน้าจะ

ลืมของทำของคนเฒ่าพ่อแม่เฮาเคยสอนสั่งของไทยเฮาตั้งแต่ครั้งลูกหลานเจ้าก็สร้างลืมเจริญหลายเหลือล้นฝูงหมู่คนพากันว่าหลงโฆษณาว่านั้นพากันบ้าอยู่ทั่วมึงคันว่าดีก็คือบ่ามีปัญญาก็คือโง่คือพาโลหลอดเดียวตามใจเจ้าแห้งทุกข์หลายคือสบายเหลือล้นแต่ใจคนนั้นทุกข์ยากมันลำบากย้อนอยากได้ใจเจ้าหากบ่พอทั้งพ่อแม่พี่น้องลืมคุณค่าคุณความดีจากหักแท้งเป็นศัตรูเปลี่ยนแปลงไปได้ยุคสมัยเอาเงินจ้างบ่หวังใจได้คือเก่าเห็นเงินเป็นพระเจ้าลืมของเขาแต่เก่าหลังหวังกำไรในของซื้อของขายทุกอย่างหากสิขอสิให้ในใจนั้นตัดแห้งห่วงคนหลอกลวงคนลงเล่นการถ้านั่นบ่คือเก่าอยากรวยแต่ขี้ข้างหาเล่นอยู่บ่เศร้าตื่นมือเศร้าเก่าเมาต่อ

บ่แม่นแสนสิทุกข์ยากแค้นนี่สิหลายกะดอนั่งรอเฝ้าแต่สิถอนอยากขอวอนขอเว้าขอให้เฮาได้คิดเบิ่งแม่เด้อคิดให้มันเหิงเหิงถอนจิตใจให้หังเว้นเป็นไปได้ใครปล่อยวางมาทางดีมีทำพร้อมชีวิตเฮาสิมีค่ามีปัญญาแก้ข้าพาใจเจ้าลาวังเป็นตัวอย่างให้ลูกเต้าพาเข้าวัดทำความดีสามัคคีปองดองหักแห่งกันไว้เสื้อสีใดอยู่ใกล้ใกล้เป็นคนไทยให้มันแก่นแน่เด้อแม่นจังใดก็คือไทยพี่น้องของไทยแท้ยิ้มทรงใจมีของทำนำพาให้สมานใจไว้เป็นหนึ่งความสำนึกลึกซึ้งไม่ไว้ให้ทรงเสริมบุญกุศลเติมเติมให้ชีวิตของคนไทย

ปีกับสงขาปตานีรวนแต่ไทยทั้งนั้นชวีวันเคยเดินถ่ายฝุ่นตายาย

านหนึ่งนั้นฝันว่าหยวงใหญ่หงท่านพักกายเกี่ยวกอดหัดคอไว้ที่นางยานเจ้าสันสายฝันจังสี่มันสิมีร่างหายแนวใดบ่หงหอมองค์จอมทำเด้อพ่อเจ้าสิไปเฝ้าให้เพิ่นฟังมาเรามุ่งหน้าตั้งขึ้นสู่พระโรงหลวงส

โอ้ยสองเท้าดับชีวีมือยันนกจอก่อนในหลุมหันอยู่ป่าไปแล้วจังไว้ว่าเปล่าไป

ขาดแล้วเงินสิใส่กับบ่มีขาดอีหลีลูกอยู่พุ่นใจแตกมุนบ่เอาไหนนักนักไปย่านเสียพุ่นหมู่นั้นพุ่นเอาเหลือให้ลงไล่

เม่นมนมองฮักกันอย่างพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวบ่เห็นเที่ยวถามหาคนป่าให้ปันจำผมหมอลำสิลงไว้

แล้วมาบัดนี้ผมจะกล่าวถึงสัพพัญญูไทยจอมไตรโลกธาตุตัดสลู่เรียบร้อยเป็นเจ้าน้อไตเมื่อนั้นเด้อพักอยู่ใต้ห้อมไม้มหาโพธิ์พ่อพึกตรงกับหลันหกแผ่นเด่นงามยามนั้นวันวิสาขาพร้อมจอมท่านตัดกิเลสทำวิเศษเรียบร้อยเห็นแจ้งแห้งใจเมื่อนั้นได้ระลึกชาติผลหลังเกิดเป็นหยังจักพบหาลอยกับกันใดใส่พ่อปานดวงแก้วสับพันยูปองระลึกถึงลูกน้องอยู่ดงกวางป้ากวางป้าไม้กวางดงไงสัตพันป้าอิศิปัตนะมลึกกทายวันหนึ่งพันสาใดพระองค์เทศนาให้ธรรมจักรก่อนมูอยู่ที่เมืองกรุงพารานสีปัญจวัคคีหาได้พระผมเริ่มก้อนการท่านอัญญาคนท่านยะนี่แหละท่านก่อนมูได้บรรลุเกิดเป็นใจสารณะต่อมาเดี๋ยวนี้พันสาสองท่านเสด็จไปที่เวรุวันวัดป่าอยู่กรุงราชสักขหาพิมพิสารรับตอนนั้นในก้าวกันสองสามสี่อยู่หันเทศโปรดพิมพิสารกับทั้งบริวารพวกันนั้นกองพระองค์มองไปหน้าศาสนาเผยแก่ท่านสาหาเด้อแม่มหาวันป่าใหม่ไผ่กวงห่มนาอุดาคาแรงลาดแรงลาประทับอยู่ศาลาปวดเวไนยสัตว์สั่งสอนตอนนั้นเมืองเวสาลีหันนครขันทันอยู่พันสาหกเสด็จไปอยู่ผู้เขามากุดป่าดาวขาวสิวสัวตาพวกมนุษย์ไทยฝากกับทั้งเราเทวดาพากันมาฟังธรรมพุทธองค์ทรงสี่พันสาเจ็ดนีตีเสด็จหนีไปขึ้นดาวดิ่งลิงลำพระองค์เทศนาธรรมเจ็ดคำที่ผู้ท่านมันดาเจ้าอยู่สวรรค์จำพรรษาอยู่หันเมืองมิงวดิ่งสาเทวดาอารักษ์หักสาธุการพร้อมตอนเสด็จล่องไตเทวานำทรงมือนั้นพุทธองค์เสด็จล่องสู่ไตพรรษาทวนดวนล่องโลกกธาตุและซาปงฝ่าลันลิญญะสังกัดสานครดวนล่องพระองค์เจ้าเข้าพักกันกวนเขามัดถูปายาดรอดตั้งบาทมือนั้นพระองค์ท่านล่องเทวดาอยู่ในผงโลกกธาตุทั้งสามตามเสด็จลงมาออกพรรษาแล้วแถวเมืองใต้ชมพู่โลกลุ่มร้อยที่กองลันตุ่มเสียง

ว่าองค์พุทธพ่อเฮาเสด็จจากดาวดึงฟ้าตรงเวลาย่ำนั้นวันแล้มหนึ่งคำเดือน11อีกซ้ำจำไว้แม่นอย่าหลงจำไว้แม่นอย่าหลงพุทธ

แล้วพรรษาแปดท่านเสด็จอยู่ส่งเพศกาลาวันเมืองสุมานที่ละโปรดสัตว์ในพื้นบรรลุมรรคผลขุนเห็นธรรมลำคาประกาศศาสนาให้โลกาโลกไตให้เฮาได้อยู่ดีพรรษาเก้าท่านเสด็จไปที่โคสิตารามโกสัมพีเมืองงามฝั่งยมมานานามด้วยกินงามขุดคลองท้องถ้ำลำคาเสวยสุขทุกร้อนตอนนั้นกะบ่มีพรรษาสิบท่านเสด็จไปลีอยู่ในป่าเลไลเนื่องจากสงทะเลาะวิวาทกันเข้านั้นท่านเลยหนีไปลีเลไลอยู่ในป่ามีสร้างเผือกมาหาอุปถัมภ์คำเสาพระองค์เจ้าอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีหมู่ฝูงลิงสืบพญาจอมท่านอยู่ในไผ่กวางหาเอาห่วงน้ำผึ่งถวายองค์ทรงนั่งโกสัมพีอยู่ยังกรุงขวางบ่อไก่ต่อมาได้พรรษาหลวงที่11เสด็จไปข้ามแม่ข้ามแม่บ้านข้ามย่ำนั้นจำพรรษาอยู่ในหันนาลยาสถานังเมืองนาลาอยู่ยังพรรษาควรด้วนไปเท่าพรรษาที่12พระองค์ได้อยู่ใต้ห่มกกกระเดาภาพเมืองเวรัญชาลาธนาเอาไว้พระองค์ไปถึงหันพ่อดีสถานทีเดือนแปดแพ่งพ่อดีภาพนิมนต์รับไปใจกว้างแผ่ภายเข้าพรรษาที่13พระองค์ใหญ่ไปอยู่ผู้ผาจาริยาบรรพตโคตรของโอ้คงอยู่กลางดงพงไม้ไผ่คณะป่าไม้ใหญ่ออกพรรษาแล้วได้ลงคางระวางผู้ฟังสิบอกให้ฮู้ที่14พรรษาพุทธองค์กลับมาอยู่เส้ตะวันนี้จำพรรษาอยู่วัดนี้สาวัตถีเมืองใหญ่พวกสาวกก็ได้หอมหุ่มตุ้มตอมอรหันต์คำพร้อมส่องซอทัตุการเส้ตะวันวิหารผ่านพรรษาแล้วสัพพัญญูดวงแก้วเสด็จไปเมืองใหม่

แล้วพันสานีท่านได้อยู่นิโคตทารามเมืองกบิลพัทสัจจินเห็นแจงแสดงถ้ำน้ำพร้อมสัพพัญญูปองอบรมพวกลูกน้องให้เห็นมองปองถ้ำ16ไปอยู่กำจำแข่งพันสาอยู่อาฆาละวะเขตอาลวิหุนปาดยักษาใจไร้ไร้ปันผ่านเก่าเศร้าประชาลูกใต้ได้หายกลุ่มสุ่มเย็นพระองค์ได้เลือกเฟ้นเป็นที่อยู่อาศัย17ไปลาดสักคืออยู่แวดวันหุน18หมุนไปกำจำเขาเน่าอยู่19อยู่ทั้งคู่2พันษาอยู่หันบ่มีใหญ่ไกลนี้บาลีบอกบงสีเขาจาระบันคดเป็นคิริวงกดหน่วยเขาสูงตัง20ไปเน่ายังแวดูล้ำบัดเก่าองค์พระพุทธเจ้าเน่าหันเถื่อ2 21ถูกต้องจำอยู่เสตวันบุพพาล้ำสาวัตถีที่พระองค์ทรงเยือนเวียนไปมาหาหันแท้ตะวันวัดใหญ่คือเที่ยวมาเที่ยวไป24พรรษาแต่ท่านจำอยู่หันจนท่านแก่สรา45เด้อแม่ป้าพรรษาแห่งชีวิตเวสาลีปลายสุดพุทธองค์ทรงยังสังฆราของท่านสรากันจนแก่เวลูกข้ามเด้อแม่จำพรรษาอยู่หันจนท่านสุนิพานนี่ละท่านพรรษาแห่งตถาคตองค์สัมมาพุทธพจน์นอพระธรรมให้จำไว้โปรดแวในยสัตนี้ปัตตภีโลกลุ่มซุ่มมูเฮาได้ไหว้พระคุณท่านให้อ่านเราไหว้พระพุทธเจ้านำว่าอาลาหังเดี๋ยวนี้ยังอภิบาลให้มุ่งมานสูญสิ้นให้บ่ยินดีด้วยต้องสิบหายไหว้พวงนี่แหละแก้วสามดวงคือพุทธหนึ่งตั้งฟังแล้วให้จีเอาสองนั่นเจ้ามีนำว่าธรรมโมสามสังโฆรัตนะแม่นพระสงฆ์องค์เจ้าจอมพระธรรมเป็นเงาคำสอนอยู่ในผูกผูกปัญญังแล้วพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให
6: ้มัง
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เลยหายเสียดายเด้อความรักอยากสู่เท่าเกินใดเถิดหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้นบ่ขึ้นคงดอกไว้

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอล

0: โพชัยความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซีรีส์จิตตอนโพชัย
1: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
3: เปิดแล้ว
4: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
3: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
4: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
3: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
5: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
3: โทร080-194-5318

ะพี่ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไวๆเก็บเงินให้ได้ไวๆ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องผู้สูงอายุควรมีชีวิตอยู่อย่างไรขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี
1: ้บริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้นั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำตรงกับวันพระด้วยซึ่งเป็นวันที่ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาวัดอยู่เป็นปกติสำหรับญาติโยมที่มาวันอาทิตย์ก็มากันตามปกติเพราะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานวันพระสมัยก่อนก็เป็นวันหยุดงานเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นสากลคือมันไม่เหมือนกับที่อื่นๆเขาเป็นกันลำบากในการติดต่อทางราชการเลยเปลี่ยนมาหยุดงานวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันสากลทั่วไปส่วนญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อถึงวันพระก็ยังหยุดกันอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะชาวนาชาวสวนพอวันพระก็หยุดการไถนาให้

ให้สัตว์พักผ่อนคนก็ได้ปล่อยพักผ่อนไปด้วยวันอื่นก็ทำงานตามปกติอันนี้มีอยู่ตามชนบทบ้านนอกหลายๆแห่งแต่ว่าในกรุงเทพนั่นเป็นเมืองสากลการหยุดก็หยุดกันในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็มาวัดได้ไม่ใช่มาไม่ได้ที่ไหนก็มีการแสดงธรรมในวันอาทิตย์ก็ควรจะมาฟังธรรมในวันนั้นเพราะว่าหยุดอยู่กับบ้านเฉยๆก็ไม่ได้อะไรในทางจิตใจมาวัดได้กำไรเป็นบุญเป็นกุศลยังควรจะได้มาโดยเฉพาะวัดชลประทานรังสิตเหล่านี้ได้มีการแสดงธรรมวันอาทิตย์มาตั้งแต่ปี2503จนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วญาติโยมก็มากันอยู่เป็นปกติมาฟังบางคนก็มาฟังตั้งแต่เปิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่หยุดเลย น่าจะมีรางวัลจะมีลูกหรือมีอะไรรางวัลโยมฟังธรรมไอ้มันก็ปีก่อนนี่มัน34ไอ้ก็ปีมากๆเกินไปหน่อยจะได้แจกรางวัลคนฟังธรรมมากๆเป็นที่ชื่นใจสำหรับวันนี้ก็จะพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนเฒ่าคนแก่เรื่องของคนเฒ่าคนแก่เขาเรียกว่าผู้สูงอายุเรียกไม่ให้น้อยใจแต่เรียกคนแก่นี่จะน้อยใจเลยเรียกว่าผู้สูงอายุเรียกหลอกๆว่าผู้สูงอายุฟังแล้วมันสบายใจน้อยความจริงสูงอายุมันก็แก่นั่นเองยิ่งสูงมากก็ยิ่งแก่มากเป็นเรื่องธรรมดาไอ้เรื่องความแก่เนี่ยความจริงเราก็แก่มาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มจับปฏิสนธิในครรภ์ของคุณมารดาเนี่ยก็เริ่มแก่แล้วคือการเติบโตขึ้นนะก็เรียกว่าเป็นความแก่แต่แก่ขึ้นหรือว่าแก่ปกปิดไม่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่ถ้าพูดโดยธรรมะก็เรียกว่าเป็นความแก่ชนิดหนึ่งเหมือนกันแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนกระทั่งครบ10 เดือนก็ออกมาจากท้องมารดาแต่เดี๋ยวนี้มีคนเกิดไม่ถึง10 เดือนมากก็9 เดือนกว่าๆ ก็คลอดแล้วได้ถามคุณหมอว่าทำไมจึงคลอดเร็วอย่างนั้นเขาบอกว่าสภาพความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเช่นว่าคนอยู่บนภูเขาเนี่ยมักจะเกิดโดยไม่ครบ10 เดือนแต่คนอยู่ในที่ราบเนี่ยมักจะเกิด10 เดือนมันก็แตกต่างกันเด็กที่เกิดไม่ครบ10 เดือนนี่ลำบากดอยคลอดออกมาแล้วก็ต้องอยู่ในตู้อบทางโรงพยาบาลต้องหาตู้อบไว้มากๆให้เด็กเข้าไปนอนอยู่ในตู้นั้นมีอากาศหายใจมีความอบอุ่นพอสมควรจนกว่าจะออกจากตู้ได้มารดาบางคนเห็นลูกไปไว้ในตู้ก็สบายใจเลยไปเลยแล้วไม่มาเอาลูกคืนเป็นภาระแก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องเลี้ยงเด็กเหล่านั้นต่อไปไอ้จะเอาไปทิ้งไปขว้างมันก็ไม่ได้เพราะเป็นคนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องเลี้ยงไว้เป็นปัญหาทำให้เกิดภาระในการเลี้ยงดูบางโรงพยาบาลเด็กประเภทนี้ก็มากวันเคยมานิมนต์หลวงพ่อให้ไปเทศไม่ใช่เทศกับเด็กตัวน้อยๆเทศกับพี่เลี้ยงเด็กคือให้นึกว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตัวก็แล้วกันแล้วเลี้ยงดูเอาใจใส่หน่อยให้เด็กสบายมีความสุขความเจริญต่อไปอย่าให้มีปมด้อยอย่าให้มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจติดใจไปจนกระทั่งเติบโตก็จะเกิดปัญหาเสียสุขภาพทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่อันนี้ร่างกายของคนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะการมีชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงนั่นคือชีวิตตราบใดที่สิ่งทั้งหลายในร่างกายนี้ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่
ถ้าใครถามเราว่าชีวิตคืออะไรเราก็ตอบได้ตามหลักธรรมะว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงหรือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือชีวิตความเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็คือการไหลที่ไม่หยุดไหลเรื่อยไปเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ไหลไม่หยุดกระแสลมที่พัดไม่หยุดกระแสคลื่นที่มากระทบฝั่งไม่หยุดอย่างนี้มันเป็นกระแสเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติร่างกายเราก็อยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงถ้ายังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตแต่ถ้าหากว่าหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็หมดชีวิตมานั้นเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าความตายคือที่สุดของการไหลหรือที่สุดของความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงไปหยุดลงตรงไหนก็เรียกว่าหมดลมหายใจตายกันที่ตรงนั้นร่างกายเรายังเปลี่ยนแปลงก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่หยุดยังไหลเลื่อนต่อไปเปลี่ยนแปลงต่อไปแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางลงแล้วคล้ายๆกับว่าเราขึ้นสะพานโค้งเหมือนกับสะพานพระปิ่นเกล้าจะเห็นชัดว่าโค้งมากเราขึ้นจากฝั่งพระนครเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกลางสะพานเมื่อถึงกลางสะพานแล้วก็ต้องลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกลับไปฝั่งพระนครก็ได้หรือเดินเลยไปลงฝั่งธนก็ได้ชีวิตเป็นอย่างนั้นคนเรามันเปลี่ยนไปถึงที่สุดแล้วก็ต้องลงคือการลงนั่นคือความแก่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าแก่เปิดเผยให้คนอื่นเห็นได้ว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเช่นผมเริ่มงอกอากว่าตาเริ่มมืดมัวหูตึงควันโยกคลอนผิวหนังเหี่ยวแห้งสภาพของร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแก่มากแก่มากนี่เขาเรียกว่าชราภาษาบาลีเรียกว่าชราชราคือความแก่ชราปิทุกขาโยมสวดมนต์มาตะกี้นี้ว่าชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ได้อะไรไม่สมหวังก็เป็นทุกข์อะไรต่างๆเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามความยึดถือที่เราได้ไปเกาะจับสิ่งนั้นไว้จึงได้เกิดความทุกข์คนเราเมื่อชีวิตแก่เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อหนุ่มเมื่อหนุ่มเนี่ยมันคล่องแคล่วจะเดินจะนั่งจะลุกจะทำอะไรมันคล่องตัวแต่พอแก่ลงไปแล้วไม่คล่องตัวเดินก็ลำบากนั่งก็ลำบากนั่งนานก็ไม่ได้เว้นไว้แต่คนแก่ชอบเล่นไพ่คนเล่นไพ่นี่แม้นั่งทนเหลือเกินนั่งกันหลายชั่วโมงเพลินอยู่กับไพ่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เพลินก็ปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดไหล่ปวดเรื่อยๆไปนี่เป็นสมบัติของคนแก่ซึ่งเกิดขึ้นแก่จิตจะแก่ร่างกายของคนทั่วไปเรื่องร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราจะหนีไม่ได้จะทำอะไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติหากแต่ว่าไม่เหมือนกันคือการปรุงแต่งร่างกายคนเราไม่เท่าเทียมกันบางคนก็เครื่องปรุงแต่งดีร่างกายแข็งแรงแก่ช้าแก่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันแก่ช้าหน่อยแต่บางคนก็เครื่องปรุงแต่งไม่ค่อยจะเรียบร้อยขาดโน่นขาดนี่ก็แก่เร็วร่างกายชำรุดทรุดโทรมเร็วแต่เราเอาคนหลายหลายคนมายืนเคียงกันแล้วก็ถามดูอายุบางทีอายุเท่ากันแต่สภาพร่างกายไม่เหมือนกันเพราะว่าภูมิต้านทานแตกต่างกันเครื่องประกอบมันก็ไม่เหมือนกันใกล้กับรถยนต์เนี่ยหลายยี่ห้อเอามาดูแล้วมันแตกต่างกันรถมาจากยุโรปนี่แข็งแรงกว่ารถที่ทำในทวีปเอเชียโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นนี่แข็งแรงสู้รถมาจากประเทศตะวันตกไม่ได้แต่ว่ารถญี่ปุ่นถ้าทำไปขายอเมริกาก็แข็งแรงเหมือนกัน
เหล็กดีกว่าอะไรดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลอเมริกานั้นเขามีการควบคุมสินค้าที่ส่งเข้าไปถ้าหากว่าเขาตรวจแล้วคุณภาพไม่ดีพอเขาไม่ให้ขายให้ส่งกลับบ้านเมืองแต่จึงต้องส่งรถดีไปขายแต่รถที่ไม่สู้จะดีก็ส่งมาขายเอเชียขายเมืองไทยเราเมืองไทยเราไม่ค่อยจะกวดขันอะไรอะไรอะไรก็ขายได้มีคนซื้อแล้วก็ขายได้เอาไปชนกันทีไรก็พังไปเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงถูกฝนสักระดูก็สนิมเผือหมดแล้วส่วนล่างไม่ค่อยดีอันนี้มันแตกต่างกันตรงเครื่องประกอบก็ร่างกายของเรานี่มันประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าธาตุสี่อันนั้นเป็นส่วนสำคัญคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือของแข็งที่มีอยู่ในร่างกายธาตุน้ำก็คือของเหลวไหลเลื่อนไปได้ธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่มีอยู่ในร่างกายธาตุลมก็คือแก๊สที่มีอยู่ในร่างกายเราเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นตัวประกอบสำคัญทำให้ชีวิตอยู่ได้ถ้ามันบกพร่องไม่สมบูรณ์ก็เกิดอาการผิดปกติซึ่งเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาป่วยมันก็ขาดโน่นบ้างขาดนี่บ้างหรือว่ามันโอเวอร์คือมากไปหน่อยธาตุใดมากไปมันก็เกิดโทษแก่ร่างกายเหมือนกันร่างกายมันเป็นไปอย่างนั้นสุดแล้วแต่การทุ่มการแต่งแม่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันมันเกิดเพราะการปรุงแต่งในร่างกายบ้างเกิดจากสิ่งภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเช่นเกิดจากฤดูอากาศร้อนร้อนก็หนาวทันทีมีฝนตกทันทีร่างกายเราปรับไม่ทันก็เกิดเป็นหวัดเช่นในขณะนี้คนเป็นหวัดกันมากเพราะว่าฝนมันตกลงมาหน้าร้อนกลางคืนเรานอนไม่ห่มผ้าพอดึกขึ้นมามันหนาวพอหนาวร่างกายปรับตัวไม่ทันก็เป็นหวัดคัดจมูกอะไรไปตามเรื่องอย่างนี้มันเนื่องจากดินฟ้าอากาศเขาเรียกว่าอุตุคือฤดูการเป็นเหตุบางทีก็เนื่องจากอาหารเรารับการอาหารเข้าไปในเลี้ยงร่างกายแต่ไม่ได้พิจารณาว่าอาหารใดควรรับประทานอาหารใดไม่ควรอาหารใดจะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายเราไม่ค่อยจะพิจารณาให้มันละเอียดมีความหิวเกิดขึ้นก็รับทานไปซื้อของที่เขาทำไว้ขายบางทีเขาก็ต้มแกงไว้นานแล้วอุ่นไว้

โรคมะเร็งนี่มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นในตัวของคนนั้นไม่ใช่โรคติดต่อไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ว่าคนนั้นเป็นคนนี้จะต้องเป็นแต่มันเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคลการเกิดขึ้นของโรคนั้นก็คือการผิดปกติในร่างกายอาหารน้ำอากาศที่เราหายใจมันมีอะไรที่เป็นพิษเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายก็ทำให้เกิดโทษได้บ้านบางตำบลบางหมู่บ้านอยู่ในที่ที่มีฝุ่นหินชุกมากที่สุดเช่นว่าริมทางไปพระพุทธบาทไอ้ตรงนั้นอาจทำหินกันใหญ่ทุบหินย่อยหินฝุ่นหินนี่ฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคนอยู่ในที่นั้นก็เรียกว่าปอดเป็นหินไปแล้วก็หายใจฝุ่นหินกลับไปทุกวันทุกเวลาทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายทางราชการก็จะเข้าไปจัดการเหมือนกันแต่ว่าหินมันแข็งถ้าใครเข้าไปจัดการก็ถูกย้ายไปก่อนที่จัดการจัดการไม่ได้หินมันแข็งอยู่แข็งมากใครไปกระแตะเข้ามันก็เจ็บปวดไปตามกันผู้ว่าคนไหนไปทำท่าเอาจริงจังกับหินก็เดี๋ยวย้ายไปอะไรงั้นชาวบ้านก็กินฟุ้งต่อไปวัดวาอารามแถวนั้นก็เคยเข้าไปนั่งแล้วถามไหมนี่พวกเราอยู่กันยังไงนี่หายใจเอาหินเข้าไปทุกวันทุกเวลาในปอดนี่คงจะเต็มไปด้วยหินแล้วเพราะมันมากเหลือเกินตาท่านก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นไรแต่เมื่อใดสักวันสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเป็นไรเป็นเลือดขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาเพราะสิ่งสะสมในร่างกายหรือว่าคนอยู่ใกล้โรงงานมีฟันพิษกระจายออกไปในบริเวณนั้นมันก็ไปสะสมในร่างกายทำให้สุขภาพกายเสื่อมเกิดโรคเกิดไปได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นโรงงานทำไฟฟ้าที่แม่เมาะแล้วกระดูหนาวอากาศมันกดต่ำฟันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นไปไม่ลอยไปมันไหลลงต่ำแล้วไปล่นลงไอ้สิ่งเสียหายฝุ่นกัมมันตภาพอะไรต่างๆมันก็ไปตกลงถูกใบไม้ถูกใบกล้วยนี่เหี่ยวไปเลยถูกหัวก็ตำท่าซึมๆเสื่องแล้วก็ล้มลงตายก็มีถูกคนก็ป่วยก็มีเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นเอะอะกันขึ้นเลยการไปกว้าก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่คนเหล่านั้นเพราะทำเป็นเหตุไปตั้งโรงงานที่นั่นคนเหล่านั้นชั้นแรกก็ดีใจโรงไฟฟ้ามาตั้งใกล้บ้านเราจะได้ทำงานในโรงไฟฟ้าไอ้คนทำงานมันก็ได้เงินแหละแต่คนที่ไม่ไปทำงานมันก็นั่งสูดฟันพิษเข้าไปหลายหลายปีก็เกิดโรคพยาธิขึ้นในร่างกายอันนี้เป็นตัวอย่างหรือว่าเราอยู่ใกล้ริมลำคลองที่มีน้ำสกปรกคลองบางสายเหม็นน้ำมันสกปรกเพราะคนมักง่ายชอบทิ้งสิ่งโสโครกลงไปในแม่น้ำเลยเกิดน้ำสกปรกเกิดเหม็นแล้วก็คนที่อยู่นั่นก็สูดกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาวัดบางวัดในกรุงเทพเคยเข้าไปนั่งไม่สบายเลยมีกลิ่นเป็นขึ้นจากคลองเหม็นถามว่าอยู่ได้ไม่เหม็นเลยเหม็นมานานแล้วเลยมันชินไปแล้วมันชินกับประสาทแต่ว่ามันไปรังแกปอดของเราเครื่องภายในมันจะไม่เรียบร้อยเพราะสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งภายนอกที่มากระทบเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเสียสุขภาพทางกายมีอยู่ทั่วไปเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะอาชีพสถานที่อยู่ที่อาศัยมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นจะหนีไปไหนพ้นถ้าเรามีเงินไม่พอแต่ถ้ามีเงินมีทองมากๆก็ได้ไปสร้างบ้านไกลๆจากสถานที่ที่มันมีสิ่งมลพิษแล้วก็เข้ามาทำงานชั่วครั้งชั่วคราวก็ไปได้แต่คนที่ไม่มีเงินจะอยู่อย่างไรโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนแออัดเนี่ยไปเดินดูแล้วมันก็ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเพราะว่ามันมีแต่สิ่งโสโครกน้ำก็ไม่ดีอากาศก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีดีเลยแต่คนเหล่านั้นจะไปไหนก็ไปแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ในสถานที่นั้นนึก

0: เราก็นึกถึงเรื่องกรรมของคนว่าคนเรานี่กรรมจำแนกให้เป็นไปต่างๆบางคนก็ไปอยู่ที่สบายที่สะอาดสงบมาบางคนไปอยู่ที่ไม่สบายไม่สะอาดแล้วก็ไม่สงบน่ากรรมมันส่งไปเพราะอาชีพการงานที่เราจะต้องทำมีอยู่ในสถานที่นั้นก็เลยไปอยู่กันอย่างนั้นคนที่มาจากหัวเมืองความจริงอยู่หัวเมืองสบายกว่าอากาศดีกว่าอะไรดีกว่าทุกอย่างแต่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องอพยพเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองจะไปหาที่อยู่ดีๆที่ไหนได้ก็ต้องไปอยู่ในแหล่งที่ชุมชนแออัดอยู่กันอย่างง่ายๆบ้านทำง่ายๆเอามาสร้างกันไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันได้แต่ใต้ถุนนั่นมีแต่น้ำคร่ำมีแต่กลิ่นที่ไม่สะอาดขึ้นมาเข้าจมูกอยู่ตลอดเวลาสุขภาพไม่ดีเด็กก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรผู้ใหญ่ก็ลำบากคนแก่ก็ลำบากแต่ว่าคนทำงานนั้นพอเช้าเอาไปทำงานพอห่างจากสิ่งเหล่านั้นแต่กลับมาพักผ่อนกลางคืนก็เจอกับสิ่งเหล่านั้นอีกสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่น่าสงสารมีทุกบ้านทุกเมืองไม่ใช่ว่าจะเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งมันมีด้วยกันดังนั้นแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองแต่ก็มีเหมือนกันเป็นแหล่งอย่างนั้นก็มีในต่างประเทศที่เจริญแล้วมันก็มีเรียกว่าชุมชนแออัดอยู่กันไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาเลือกไม่ได้เลือกเกิดก็ไม่ได้ไอ้เลือกที่อยู่เนี่ยมันพอเลือกได้แต่ว่าปัจจัยมันไม่อำนวยให้เลือกเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นทนอยู่ไปอย่างนั้นจนกว่าจะหมดลมหายใจนี่คือสภาพชีวิตที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่าสงสารน่าเอ็นดูคนเหล่านั้นมีทางใดจะช่วยได้ก็คนก็ไปช่วยกันอยู่ช่วยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าช่วยแล้วมันก็ช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ช่วยถาวรอะไรเมื่อวานนี้มีคนในกรมชนมาสองคนมาขอเครื่องกระป๋องอาหารเท่าที่มีไว้บอกว่าจะเอาไปไหนเอาไปให้แม่ชีแม่ชีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครนายกที่นั่นลำบากบอกว่าเราไปช่วยมันก็อย่างนั้นแหละทำให้แม่ชีทุกข์มากขึ้นเพราะว่าพอได้กระป๋องได้อาหารดีก็กินสบายกินได้กี่มื้อของที่เราไปให้กินได้สักวันสองวันเอาหมดแล้วพอหมดแล้วก็ทุกข์เองไปเพิ่มความทุกข์ให้แม่ชีเก่าๆการช่วยอย่างนั้นคือว่าไม่ได้ช่วยถาวรถ้าช่วยให้ดีแล้วก็เอาแม่ชีมาอยู่แถวนี้ดีกว่าหาวัดให้อยู่หรือว่าหาที่ให้อยู่ที่มันสบายสบายหน่อยจะได้ไม่เกิดปัญหาวันก่อนที่แม่ชีมาตายที่นี่คนหนึ่งไม่ได้ตายที่ดีตายที่แหล่งที่อยู่ฮะแต่ว่าน่าสงสารอยู่อย่างน่าสงสารบ้านช่องที่อยู่นั่นก็มันแย่เต็มทีพระท่านไปเห็นก็สงสารแล้วก็ป่วยก็มาอยู่โรงพยาบาลนี่แหละที่กรมชนเนี่ยอยู่ๆก็ถึงแก่กรรมมาก็บอกมหาสหาว่าไปจัดการศพโยมไม่เอามาที่นี่เอามาเผากันที่นี่แล้วก็ไปดูที่อยู่นั้นยังมีแม่ชีเหลืออยู่กี่คนจะได้หาทางช่วยต่อไปช่วยมันถาวรไม่ใช่ว่าเอาอาหารไปกินมื้อหนึ่งแล้วก็หายไปแกก็ได้กินมื้อหนึ่งแล้วมันจะสบายเลยกลับหนักลงไปอีกทรมานตัวเองมากไปอีกเลยก็บอกเอาช่วยเอามาเป่าเสร็จแล้วเหลืออยู่สองคนบอกว่าเอาไปโน่นเถอะพาไปไหว้ที่วัดปัญญานันทารามเถอะก็มีกุฏิเล็กๆแม่ชีเคยอยู่หลายหลังเวลานี้ไม่มีคนอยู่ดีกว่าที่เคยอยู่ที่อยู่ที่แหล่งตรงนั้นอันดีกว่าที่นั้นแล้วไปอยู่โน่นมีน้ำมีไฟพอได้สะดวกสบายหน่อยอาหารก็ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันไปตามเรื่องดีกว่าเก่าแม่ชีก็ตกลงว่าจะไปแต่ตอนนี้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเลนอยู่ที่ปราณบุรีหมดเมษายนก็กลับมาก็เอาขนกลับไปอยู่โดดให้ไปอยู่สบายสบายเลี้ยงแกหน่อยเพราะว่าแกแล้วไม่กี่วันก็ลาลูกเราเลี้ยงไม่ต่อเลยไม่เดือดร้อน ช่วยกันช่วยถาวรช่วยอย่างนั้นแต่ถ้าเอาไปให้กินได้เมื่อนะแล้วก็ไม่มีกินต่อไปอย่างนี้ก็ลำบากช่วยไม่ถาวรอย่าไปช่วยช่วยให้เป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกก็ได้กินของอร่อยวันเดียวมื้อเดียวเมื่อต่อไปไม่มีกินก็นึกถึงอาหารนั่นก็เป็นทุกข์อีกมันก็ไปช่วยให้ทุกข์หนักลงไปไปอย่างนั้นหาวิธีช่วยให้มันถาวรดีกว่าก็บอกสองคนนั่นอย่างนั้นแต่ว่าเอาไปเถอะไปแล้วก็นึกว่าไปฝากก็แล้วกันแต่ถ้ามีทางใดที่จะขยับขยายให้แม่ชีที่เรารู้จักก็เป็นคนเคยอยู่กรมชนมาอยู่แถวนี้ก็ได้มีที่ให้อยู่จะได้อยู่สบายหน่อยตามภาษาคนแก่คนแก่นี่มีความทุกข์ทุกเรื่องที่อยู่ทุกเรื่องอาหารทุกเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทุกความบ้าวีก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาใจใส่เป็นความทุกข์ของคนแก่ทั่วไปเราจะต้องหาทางช่วยนี่ทุกตาก็เกิดจากร่างกายเป็นความทุกข์ธรรมดาธรรมดาที่จะเกิดมีแก่คนที่มีสภาพเช่นนั้นก็ช่วยไปในทางร่างกายช่วยให้เสื้อผ้าให้อาหารจัดที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาพาไปส่งโรงพยาบาลช่วยรักษาฝากหมอไว้เอาช่วยรักษานี่คนไม่มีญาติไม่มีมิตรช่วยรักษารักษาหายก็เอาออกจากโรงพยาบาลไปถ้ารักษาไม่หายก็ตายก็เอาไปเผาซะที่วัดเผาให้กับเราไม่ต้องลำบากยากเข็ญอะไรนะก็ช่วยอย่างนั้นก็เป็นการช่วยคนแก่ที่มีสภาพอย่างนั้นทีนี้คนแก่เรานี่มันมีปัญหาทางจิตใจคือสภาพของคนแก่นี่ถ้านึกดูให้ดีก็เหมือนกับเด็กเหมือนกันคือไปสู่ความเป็นเด็กตอนปลายอายุตอนใกล้จะสิ้นอายุนี่ถอยไปสู่ความเป็นเด็กจิตใจก็เหมือนกับเป็นเด็กอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่คล้ายกับเด็กเว้นว่าแต่คนบางคนซึ่งได้ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่เปลี่ยนสภาพเป็นเด็กทางจิตใจมีความคิดถูกต้องมีการทำอะไรถูกต้องรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้ไม่สู้อะไรแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่อ่านหนังสือธรรมะไม่ฟังพระแสดงธรรมอยู่ในสภาพลำบากว้าวีเพราะไม่มีใครเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งลำบากเหลือล้นก็คนแก่บ้านบางแคเนี่ยท่านก็อยู่กันอย่างนั้นแหละไม่ค่อยจะเป็นสุขทางใจเท่าใดแต่ทางร่างกายนั่นกรมประชาสงเคราะห์ก็เลี้ยงดูดีอยู่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ดูแลมีนางพยาบาลมีหมอคอยตรวจตาดูแลเอาใจใส่สะดวกพอสมควรแต่ว่าด้านจิตใจนี่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะว่าลูกหลานไม่ค่อยจะไปเยี่ยมไปเยียนเอาไปทิ้งเลยทิ้งไว้กับสำนักบ้านคนชราต่อไปทิ้งไว้เหมือนกันทุกประเทศบ้านคนชรานี่เหมือนกันทุกประเทศไปต่างประเทศก็มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคนชรามีคนทั้งอเมริกันดำอเมริกันขาวทั้งหญิงทั้งชายอยู่กันดูหน้าตาแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นไม่ร่าเริงอยู่อย่างคนมีอมทุกข์อมความโศกความเศร้าอยู่ในใจเพราะว่าไม่เหมือนใครนึกถึงตัวเองแล้วเกิดอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่เหมือนเขาที่อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปก็มีอารมณ์ไม่ค่อยสบายทางจิตใจแต่ว่าทางกายนั้นก็พอกินพออยู่เขาเลี้ยงดูอย่างดีพอสมควรอาหารการกินเรียบร้อยเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาแต่ป่วยทางใจนี่ไม่มีใครรักษาเท่าใดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรในเรื่องโรคทางใจเราไม่ใช่พวกไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรมีอยู่แห่งหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กับวัดไทยที่กรุงวอชิงตันใกล้วอชิงตันเนี่ยอยู่ติดกันห่างกันสองบ้านพระก็แกก็มาคุยกับพระพอทานอาหารเสร็จแล้วก็มาพวกผู้ชายโดยมากมาผู้หญิงไม่ค่อยมานั่งคุยกับพระแกก็สบายใจ เพราะว่าพระคุยให้เข้าใจเรื่องชีวิต
1: ไปเทศกับคนเหล่านั้นบ้างพระก็ว่าได้ยินดีอนุญาตเจ้าหน้าที่บ้านคนแก่คนนี้เป็นบ้านของพวกบูดคือศาสนาเขาสร้างขึ้นพระจะไปเทศเขาไม่ยอมเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาที่ดูแลบทนั้นเหรอมันคนละศาสนามายุ่งไม่ได้ความคับแคบจิตใจคับแคบไม่ยอมถึงพระไปเทศก็ไม่ได้ไปกลับจิตกลับใจให้เปลี่ยนศาสนาอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วทำจิตทำใจมันถูกต้องไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็เป็นอยู่ไปเถอะไม่ได้มีจุดหมายอะไรที่จะไปเปลี่ยนใครให้เป็นอะไรแต่เขาไม่ยอมเพราะเขาใจไม่กว้างพอยังกีดกันอยู่ในเรื่องศาสนาเพราะเขาก็ไม่เข้าถึงธรรมะในศาสนาที่เขานับถืออะไรเลยก็เลยเข้าไปไม่ได้อะไรบอกเอางี้ก็แล้วกันนะโยมนะคนไหนอยากมาก็มามาได้ทุกเวลามาเวลาไหนก็ได้ประตูวัดนี่เปิดอยู่ความจริงไม่ได้เปิดแล้วเมืองนอกเขาไม่เปิดเขาปิดไว้เรื่องมาอย่างนั้นแหละแต่ว่ามาเข้ามาได้เพราะมันไม่ได้แสกรอนใครมาก็มาได้เขาก็มากันชวนเพื่อนมาหลายหลายคนมาคุยพระก็เลี้ยงน้ำชามีขนมคุกกี้อะไรนิดๆหน่อยๆแต่พวกไอ้คนแก่ได้ดื่มน้ำชาได้กินขนมมีผลไม้ให้กินบ้างแกก็สบายใจมาเหมือนกับว่ามาพบญาตินะพบพระไทยก็เหมือนกับพบญาติแต่คุยกันร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพระก็คุยธรรมะให้ฟังแนะแนวทางชีวิตให้รู้จักว่าชีวิตคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากอะไรควรจะคิดแก้ไขอย่างไรแนะสอนตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเอาอริยสัจนั่นแหละไปใช้ไปอธิบายแต่ว่าอธิบายในรูปให้เขาเข้าใจง่ายเขาก็รู้เขาเข้าใจความหมายจิตใจเขาก็สบายขึ้นอันนี้เป็นอาหารใจอาหารใจนี่ไม่ค่อยมีการให้กันไม่มีการแจกกับคนที่หลายคนหลายเหล่าที่ต้องการควรจะแจกให้แต่ไม่ได้รับแจกโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นี่มันจำเป็นที่สุดที่เราจะดึงเข้าหาธรรมะเข้าหาศาสนาธรรมเนียมบ้านเรานั้นคนพอแก่เข้าก็ทิ้งงานทิ้งการแล้วก็มาวัดถือศีลในวันพระมาพักผ่อนที่วัดอ่านหนังสือบ้างคุยธรรมะบ้างฟังพระเทศน์บ้างสภาพจิตใจก็สบายได้มาฉีดอัดความเข้าใจธรรมะก็ไปไว้ในใจแล้วออกไปอยู่บ้านก็เอาไปใช้ต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปไม่ค่อยจะมีความทุกข์เท่าใดนอนหลับเป็นสุขพอสมควรตามสภาพคนแก่แต่ว่าคนแก่ที่ไม่รู้จักวัดนี่ไม่ค่อยได้มาวัดมาวาไม่รู้จะไปวัดไหนไม่เคยสนใจก็มีเหมือนกันไม่เคยมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเลยกลายเป็นเหยื่อของคนที่หลอกลวงคนแก่ไปก็มีเหมือนกันอย่างนี้ลำน่าสงสารเพราะว่าไม่ค่อยมาวัดชลประทานนี่คนบางคนอยู่ใกล้ยังไม่เคยมามีคุณยายคนหนึ่งอยู่ปากเพชรนี่เองเพิ่งมาวัดเมื่ออายุวัดได้25ปีเลยถามว่าโยมเคยมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยบอกแม่โยมเดินทางจากปากเพชรมาถึงวัดชลประทานนี่ใช้เวลาตั้ง25ปีแต่โยมบอกว่านั่งรถมาประเดี๋ยวๆก็ถึงแล้วค่ะไม่อย่างนั้นไปรู้เรื่องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับว่าเดินทางมาวัดนี่25ปีเพราะเขาสร้างวัด25ปีแล้วยังไม่เคยมาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็มีวานชื่อนี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่หามวงวานนี่ไม่ใช่ไกลอะไรเพิ่งมาไม่เคยมาอันนี้อย่างเงี้ยมันขาดคนชักจูงคนแนะนำไม่มีเพื่อนประเภทอย่างนั้นเพื่อนที่มาวัดนี่ต้องจูงเพื่อนที่ไม่เคยมาเพราะว่าก็ญาติโยมนี่มาวัดอยู่นี่อย่ามาคนเดียวมีเพื่อนผูงมิตรสหายก็ชวนกันมาบ้างชวนมาถ้าเรามีรถก็เอานั่งรถไปด้วยกันพามาฟังธรรมการช่วยให้คนได้มาหาพระได้ศึกษาธรรมะนี่เ เหมือนกับว่าเราให้อาหารวิเศษแก่ท่านผู้นั้นแจกอาหารวิเศษไว้ให้เขาได้เอาไปไว้ในใจสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าจะได้ช่วยกันถ้ามีคนก็แก่ๆที่น่าสงสารพามาวัดมั่งมาวัดใกล้บ้านก็ได้วัดไกลก็ได้อุตส่าห์ชวนมาฟังกันแนะนำหรือว่าเอาเทปธรรมะไปให้แต่เขามีเครื่องฟังเทปถ้าอ่านหนังสือออกก็เอาหนังสือไปให้เอาไปให้บ่อยๆเขาก็จะได้อ่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการช่วยคนสูงอายุให้มีความสบายใจด้วยการให้อาหารใจแก่เขาก็จะมีความสุขทางใจอาหารอื่นนั้นมันไม่สำคัญเท่าอาหารใจอาหารทางกายเขามีกินอยู่แล้วเลี้ยงอยู่แล้วเขามีข้าวมีขนมมีอะไรรับทานกันอยู่แต่ว่ายังขาดอาหารใจบางคนก็มีความสมบูรณ์ทางอาหารกายแต่ว่าไม่สมบูรณ์ทางอาหารใจลำบากเพราะไม่รู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไม่ได้ปลงไม่ได้เพราะมีนั่งทุกข์ไปเรื่อยไปทนทุกข์ต่อไปความจริงทุกข์นั้นมันให้ดับไปก็ได้ให้ไม่ให้เกิดก็ได้แต่เรารู้จักวิถีทางของมันว่ามันเกิดมาทางไหนอะไรเป็นเหตุเป็นตัวการให้เกิดขึ้นเรารู้เราเข้าใจแล้วก็แก้ได้แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็แก้ไม่ได้เลยหันไปแก้นอกทางไปหาหมอดูไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือไปทำอะไรแบบไสยศาสตร์ช่วยไม่ได้จริงเหล่านั้นช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ทางออกว่าจะไปทางไหนสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆก็มีทุกวัดทุกวาก็ไปหาง่ายก็เลยไปกันอย่างนั้นถ้าไปพบพระที่ฉลาดหน่อยแนะแนวให้ด้วยก็ค่อยยังชั่วถ้าพระที่ไม่ค่อยฉลาดในธรรมะก็ดูแต่หมอแล้วก็บอกโยมต้องไปถวายสังฆทานเชียบ้างไปถวายสังฆทานวัดนั้นวัดนี้ไปซื้อถังสังฆทานที่เขาจัดไหว้เอามาถวายหิ้วมาเป็นแถวฮะนั่นมาเพราะหมอสั่งทั้งนั้นแหละที่มาโดยมากหมอสั่งให้มาตามหมอสั่งอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้ามาที่วัดนี้ก็ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเทศเอาทุกรายมาถึงก็ไม่ให้ถวายเฉยๆแต่ถามว่าโยมนึกอะไรขึ้นมาจึงได้มาถวายสังฆทานถามต้นเหตุของเรื่องโยมก็บอกว่านี่ฉันนี่หมอก็บอกว่าดวงไม่ค่อยดีเพราะไม่ดีแล้วโยมรู้สึกตัวว่ามันไม่ดีอย่างไรบ้างเพราะไม่ดีอย่างไรมีความทุกข์อะไรที่ขังอยู่ในใจของโยมก็คุยกันพอรู้เรื่องโยมก็เล่าให้ฟังแล้วก็แนะให้แก้ปัญหาให้เข้าใจปัญหาถูกต้องแล้วก็จึงจะให้ถวายสังฆทานต่อไปถ้ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ถวายคุยกันก่อนเทศสอนกันก่อนไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่มาก็สอนทำความเข้าใจกันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้อะไรไปบ้างแล้วก็แจกหนังสือธรรมะที่ควรรู้ควรเข้าใจไปอ่านอย่างนี้ก็เรียกว่าเราให้อาหารใจแก่คนเหล่านั้นซึ่งจำเป็นที่สุดที่จะต้องแจกอาหารใจแก่เขาเพราะเขามีแต่อาหารกายเลี้ยงแต่กายบำรุงร่างกายแต่ไม่ได้บำรุงจิตใจจิตใจก็อยู่ในสภาพเป็นเด็กมีความอ่อนแอเปราะบางทบนิดทบหน่อยก็หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งที่มากระทบไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายภาษาเขาเรียกว่าเส้นตื้นหมายความว่าเส้นมันตื้นอันทบนี่ก็ตื่นเต้นดีใจก็ดีใจแรงเสียใจก็แรงนี่พวกเส้นตื้นหรือร่องน้ำตื้นมันก็ขุ่นบ่อยๆแต่ร่องน้ำลึกก็ไม่สู้กับอะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นจะต้องช่วยให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยให้เข้าใจชีวิตถูกต้องยิ่งขึ้นอันนี้ต้องช่วยเรามีคนแก่อยู่ที่บ้านก็ต้องช่วยเหลืออย่างนั้นช่วยแนะช่วยตักช่วยเตือน
0: ่านหนังสือให้ฟังก็ได้เปิดเทปธรรมะให้ฟังก็ได้แล้วชวนสนทนาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจก็คล้ายๆกับเราคุยกับเด็กเด็กอนุบาลนี่เราจะคุยกันอย่างไรจะสอนอย่างไรคนแก่ก็คล้ายๆนั้นไปสอนทำความเข้าใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบอันนี้ตัวผู้คนผู้สูงอายุเองก็ต้องระวังเหมือนกันระวังสุขภาพทางกายรับทานอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแต่พออยู่ได้ไม่ใช่ว่าอันนี้อร่อยทานมากๆอันนี้ไม่อร่อยกินนิดหน่อยอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องกินเท่าที่สมควรแก่ร่างกายเคยไปพบเจ้าคุณผู้หนึ่งเจ้าพญานะเป็นชั้นเจ้าพญาบดินคนหน้านครชื่อแย้มหน้านครร่างกายแข็งแรงนั่งตัวตรงตาใสแจ๋วท่านผู้หญิงถึงแก่กรรมแล้วนิมนต์หลวงพ่อไปเทศในงานแล้วดูท่านนั่งตัวตรงตลอดเวลาสมกับเป็นชายชาติทหารนะอันนี้ก็พอเทศจบแล้วก็ลงมาสนทนาถามว่าคุณโยมเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว90กว่าแล้วก็บอกโอ้โยมทำอย่างไรจึงดูยังแข็งแรงสุขภาพยังดีอยู่ท่านก็บอกว่าท่านนี่ปฏิบัติตามตำราอายุวัฒนะของหมอเหล็งศรีจันทร์หมอเหล็งก็เอามาพิมพ์จำหน่ายตำราอายุวัฒนะในตำรานั้นไม่ได้บอกว่าต้องไปกินนั่นกินนี่กินว่านอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่แนะให้รักษาสุขภาพให้ออกกำลังกายให้หลับนอนพักผ่อนให้ทำใจให้สบายอาหารอะไรควรรับทานอาหารอะไรไม่ควรรับทานท่านก็ปฏิบัติอยู่ตามหลักการนั้นเช่นเรื่องอาหารนี่ท่านบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินจนอิ่มกินช้าๆค่อยๆเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารที่รับทานส่วนมากก็เป็นผักเป็นผลไม้เนื้อนี่น้อยไม่ค่อยจะรับทานเนื้อปลารับทานได้เพราะไม่ลำบากแก่การย่อยเนื้อถ้าจะรับทานก็รับทานน้ำต้มเนื้อไม่ได้รับทานเนื้อเฉยตั้งแต่แต่ว่าต้มน้ำต้มเนื้อแล้วก็ทานผักทานข้าวก็พอสมควรทานจนอิ่มพอประมาณเคยรับทานเท่าใดก็ทานเท่านั้นเช่นว่าเคยรับทานข้าววันละ2ทัพพีมื้อนึงก็ทานเท่านั้นไม่มากงั้นแกงอร่อยก็ไม่ได้เพิ่มไม่ใช่โอ้วันนี้แกงอร่อยถูกปากต้องกินข้าวเพิ่มไม่อย่างนั้นบังคับตัวเองควบคุมตัวเองในเรื่องการกินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การขับถ่ายคนแก่เราบางทีนั่งมากท้องผูกไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยออกก็ลำบากต้องกินยาถ่ายไอ้ยาถ่ายนี่มันก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าทำให้ลำไส้ไม่รู้จักทำงานต้องถ่ายกันเรื่อยๆไปคนบางคนกินยากรอนเนี่ยเป็นยาถ่ายกินทุกคืนกรอนตะถอนกรอนย่อยเป็นก็ยืนลงไปให้โทษแก่ลำไส้มันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ควรจะทานอย่างนั้นแต่ว่าเราทานของย่อยง่ายเช่นว่าผักผลไม้รับทานสิ่งเหล่านี้ระถ่ายการขับถ่ายมันก็สะดวกไม่มีอะไรแล้วดื่มน้ำมากๆดื่มน้ำทุกวันตื่นเช้าก็ดื่มน้ำก่อนนอนก็ดื่มน้ำดื่มเป็นปกติคือน้ำธรรมดาน้ำสะอาดน้ำประปาถ้าเราไม่ไว้ใจก็ต้มเช่นหน่อยต้มให้สุกแล้วก็ใส่ขวดใส่อะไรไว้สำหรับเดิมน้ำแข็งไม่จำเป็นเพราะว่าธรรมชาติร่างกายก็ไม่ได้ต้องการน้ำแข็งร้อนจัดก็ไม่จำเป็นเอาแต่พอดีก็อยู่อย่างนั้นถึงเวลานอนต้องนอนใครจะมาเยี่ยมมาเยียนก็ตามใจแต่ถึงเวลานอนแล้วต้องนอนแล้วก็ถึงเวลานอนก็หลับเป็นปกติแต่ไม่ได้หลับนานแบบคนแก่ตื่นขึ้นแต่เช้าก็ลุกขึ้นออกกำลังกายจะไปเดินเล่นที่ไหนมันก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าบ้านของท่านมันมีเฉลียงรอบบ้านหมาโยธาหลังใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ลูกขายหมดแล้วเป็นงั้นบ้านหลังใหญ่เดินรอบเดินจงกรมรอบบ้าน หรือไม่เท่าค่ำกายนิดหน่อยก็เดินออกกำลังเข้าห้องน้ำขับถ่ายเป็นเวลานอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเพราะร่างกายของเรานี่จะทำอะไรเป็นเวลามันก็สะดวกเพราะถึงเวลาน้ำย่อยมันก็มาทีนี้ถ้าเราไม่รับทานน้ำย่อยมาก็ไม่ได้ย่อยอาหารแต่ย่อยกระเพาะไปเราจะรู้สึกแสบท้องในบางครั้งแสบท้องเพราะว่าไม่มีอาหารให้ย่อยมันก็ย่อยผิวกระเพาะและทำอย่างนั้นบ่อยๆก็เป็นโรคกระเพาะแล้วเป็นหมักข้าวบางทีกระเพาะทะลุเวลากระเพาะทะลุก็ต้องผ่าตัดผ่าตัดก็ต้องตัดส่วนทะลุออกไปแล้วเย็บคอร์ดเข้ามาทานอาหารมากก็ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของแพทย์ 2-3 เดือนให้ทานน้อยๆกระเพาะมันค่อยขยายแล้วก็เท่าเดิมอย่างนี้ก็ลำบากก็เรารับทานไม่เป็นเวลาคนที่เป็นนักธุรกิจยุ่งกับการหาเงินรับทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะถึงเวลารับทานอาหารแล้วคนมาซื้อต้องไปขายของก่อนไปทำงานธุรกิจก่อนพ้นเวลาจึงมารับทานส่วนมากเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะมีคนคนหนึ่งก็เป็นมหาเป็นนักเทศเคยเทศร่วมกับหลวงพ่อบ่อยๆทีหลังก็ลาสิกขาออกไปค้าขายถ้าขายไปสัก10กว่าปีไปเยี่ยมเอาไม่ไหวแล้วหลวงปีผมหมูนี่แย่แล้วเป็นโรคกระเพาะบอกก็กินแต่เงินเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเลยบอกเรามันกินแต่เงินนี่ไม่กินข้าวมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทำไมงั้นเพราะขายของคนมาซื้อหนังสือถึงเวลากินไม่ได้กินไปขายของขายของแล้วคนไปแล้วมากินผิดเวลาอย่างนี้ไม่ระวังตัวเลยเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะแต่หากว่าเราทานอาหารมันต้องเคี้ยวอะไรลงไปก่อนให้มันไปถ่วงกระเพาะรองท้องคนโบราณก็เรียกว่ากินรองท้องตื่นเช้ารองท้องด้วยของเบาๆน้ำย่อยมันจะได้ทำงานก็ไม่มีโรคทางกระเพาะงานก็ไม่มีโรคทางกระเพาะแล้วก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับท้องผูกมีคนพระเรานี่พวกนี่ท้องผูกมากท่านคือนั่งตลอดเวลานั่งเรื่อยไปโดยเฉพาะพระที่เป็นหมอดูเนี่ยเป็นโรคท้องผูกทั้งนั้นก็นั่งดูหมอให้คนอื่นไม่ค่อยลุกขึ้นไม่ค่อยดื่มน้ำดื่มก็น้ำชาน้ำชาก็ชงแก่ๆมันก็เป็นเครื่องช่วยให้ท้องผูกหนักขึ้นไปเวลาถ่ายก็ต้องไปนั่งนานๆออกมาเป็นเหมือนเม็ดขนุนอย่างนั้นออกมาอย่างนี้มันเสียสุขภาพแล้วอย่างนี้เสียสุขภาพมันต้องปรับปรุงร่างกายของเราทำอะไรมันก็ต้องการความพอดีคือร่างกายของคนเรานี่มันคอยบอกนะเราต้องฟังเสียงมันบ้างหิวก็บอกอิ่มก็บอกปวดตรงไหนก็บอกมีอาการอย่างไรบอกทั้งนั้นแหละบอกให้รู้แต่ว่าเราไม่ค่อยจะฟังร่างกายของเราไม่สนใจฟังร่างกายที่มันบอกอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจฟังคืนจะเรียกว่าเป็นคนดื้อก็ได้ดื้อต่อร่างกายเมื่อดื้อร่างกายก็ลงโทษเอามั่งทำให้เกิดการเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกันอยู่บ่อยๆเพราะงั้นแต่เราฟังร่างกายเราบ้างคอยตรวจดูมันเป็นยังไงท้องเป็นยังไงแข้งขาเป็นยังไงนั่นเป็นอย่างไรคอยตรวจคอยชำระสะสางแล้วก็แก้ไขถ้าเห็นว่ามันหนักก็ต้องไปหาหมอไอ้เรื่องไปหาหมอนี่อย่าเกรงใจหมอแต่รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยก็ควรไปบางคนว่านิดๆหน่อยๆ อย่าไปรบกวนหมอเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอ่ะก็หมอก็มีหน้าที่รักษาคนเราป่วยแล้วไม่ไปหาหมอก็ไม่มีงานทำแล้วถ้าไปเมื่อหนักแล้วหมอที่ไหนจะรักษาได้เป็นขาประจำจะได้รู้เรื่องร่างกายของเราถูกต้องพอรู้สึกไม่สบายหน่อยก็ไปหารักษาได้ทันท่วงทีโรคมันไม่เจริญไม่รังแกเรามากเกินไปนี่ต้อง 2-3 วันนอนป่วยอยู่นั่นแหละไม่ไปหาหมอนี่มันก็ลำบากในวัดนี่ก็มีพระอยู่องค์นึงไม่ค่อยชอบหมอเลยเจ็บแค่ได้ป่วยไม่ยอมให้หมอตรวจไม่ยอมกินยาบอกว่าไปหาหมอแล้วมันยุ่งเรื่องมันมาก เราว่าไปเจอหมอแล้วเป็นโรคนั่นโรคนี่มันหลายโรคอ่ะอย่าไปหามันเลยแล้วก็นอนสมอยู่นั่นแหละหลายวัน

0: แต่ว่าไม่เป็นไรมันหายไปเองแต่ถึงหมดจะตายก็คงตายเองเหมือนกันเพราะว่าไม่ช่วยหาหมออย่างนี้ก็ลำบากดื้อเกินไปมันไม่ถูกต้องเรามันต้องเชื่อคนที่เขามีความรู้หมอนี่มีความรู้เรื่องร่างกายเราก็ต้องไปหาไปปรึกษาแม่ไม่เจ็บไม่ป่วยเอ้าเช็คหน่อยเหมือนกับรถยนต์ใช้มาตั้งปีแล้วก็เข้าอู่เสียทีเช็คเครื่องอัดฉีดให้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

0: งติดตามเฮาอยู่บ่เ
1: พ้อทุกมื้อบ่เบื่อติเถอะ
2: เบื่อกับเรื่องจะมอ3ตัว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-70

0: 4. ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
2: กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาขั้นสูงสุดเข้มงวดการห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาติดตั้งเครื่องสแกนในโรงเรียนตามความเหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจและให้อำนาจครูสามารถตรวจค้นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบเยียวยา